นับสนุนช่อง BP Radio Donate ที่บัญชีพร้อมเพย์084-045-6862ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

ณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975 Thanks for listening to BP Radio Online Thailand

0: เล่นเพลงเพราะชนิดต่อเนื่องที่ BP Radio
1: Thanks for listening to BP Radio Online Thailand

คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

0: ำลังฟัง BP Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel

0: โครงการ M Sport ใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่ Business Park หลัง Big C Extra เชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: ไปกับ True D-Tac เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัดเร็วแรง

ะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น

ทักทายคุณผู้ฟังด้วยต้อนรับเข้าสู่ช่วงบ่ายนี้กับดีเจวินนะครับที่ BP Radio นะครับวันนี้เจอกันนะครับวันที่10เดือน9ครับดินสาวดนตรีมานี่มาเรียบร้อยแต่ต้องมาลุ้นอีกทีว่าจะเป็นเทปหรือเป็นสดใช่ไหม

วันนี้นะครับเป็นวันพฤหัสบดีนะครับที่10นะเดือนกันยายนนะครับ2569นั่นเองนะครับคุณฟังเมื่อเช้าที่ผ่านมาเชียงใหม่โอ้โหฝนกระหน่ำลงมาอย่างหนักเลยไม่ใช่หนักสิเรียกว่าเยอะเลยแหละตั้งแต่ช่วงประมาณ 8-9 โมง 7-8 โมง 9 โมงเช้านะฮะทำเอารถติดวุ่นวายเลยทีเดียวแล้วประมาณสัก 9 โมง 10 โมงก็เทลงมาอย่างหนักแล้วก็ตอนนี้ตอนเที่ยงเนี่ยบ่ายโมงเนี่ยเริ่มจะมาอีกละ มีสว่างมารอบนึง 10 โมงถึงประมาณสักเที่ยงๆเมื่อกี้สว่างมาทีนึงนะครับแต่พอตอนนี้เข้าสู่ใกล้บ่ายโมงกว่าเริ่มมืดมาอีกละนะเพราะช่วงนี้เขาบอกว่าจะมีร่องฝนครับร่องฝนร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือมันจะมีมวลอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาในช่วงนี้ครับแล้วจะทำให้ทางภาคเหนือภาคอีสานอากาศเย็นลงนะครับแต่ในความเย็นลงนั้นมันจะนำเอาทำให้เกิดเรื่องราวของฟ้าฝนครับร่องฝนจะพัดผ่านภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกด้วยโดยเฉพาะวันนี้ภาคเหนืออีสานจะเจอเยอะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ทางอีสานแล้วก็ภาคกลางกรุงเทพฯฮะภาคตะวันออกจะเจอเยอะพรุ่งนี้นะมาลุ้นกันแต่วันนี้ทางภาคเหนือเจอก่อนแล้วตั้งแต่เช้าแล้วยังหนักทีเดียวยังเยอะทีเดียวนะครับนะรายงานบรรยากาศกันมาบ่ายนี้ทำอะไรกันอยู่บ้างทักทายกันได้ผ่านทาง LINE นะครับ LINE ของ BP Radio ครับค้นหา ID ค้นหา FM 975ตัว F ตัว M เลข9เลข7เลข5ได้เลยนะครับขอบคุณ True Dtac ด้วยนะครับเลือกเน็ตโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลือกซิมจาก True Dtac กันได้เลยครับมีหลากหลายแพ็คเกจโปรโมชั่นแพ็คเกจให้คุณเลือกกันนะทั้งเน็ตรายวันรายเดือนรายสัปดาห์สนใจโปรโมชั่นแพ็คเกจไหนสอบถามเพิ่มเติมเป็นเจ้าของเลือกซื้อโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ได้วันนี้เขาเปิดตัว iPhone 18 Pro Max นี่ใช่ไหมฮะโอ้โหใครสนใจ iPhone 18 Pro Max ไหมฮะเริ่มต้นที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ 100,000 บาทนะฮะ iPhone นะใครสนใจ iPhone 18 Pro Max บ้างครับความจุสูงสุด 2 เทราไบต์ราคา 100,000 บาทนะฮะส่วนตัวราคาความจุต่ำสุดนะฮะอยู่ที่ 50,000 กว่าบาทนะฮะนี่คือความจุต่ำสุดแล้วนะฮะ 50,000 กว่าบาทแต่ตัวท็อปสุดนะฮะ 100,000 บาทแล้วยังเปิดตัว iPhone พับได้คุณบ้างฮะโอ้โหต้องบอกว่าก่อนหน้าเนี่ย Samsung เคยทำหน้าจอพับได้ขายแล้วเนาะแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยปังเท่าไหร่นะพับได้คือมือถือที่พับได้ฮะพอเปิดแล้วปุ๊บมันจะเหมือนเป็นแท็บเล็ตอะฮะเป็น iPad เหมือนแท็บเล็ตอะกว้างๆทรงกว้างถ้าเราจะใส่กระเป๋าก็พับเก็บกลายเป็นโทรศัพท์ยาวๆธรรมดารุ่นมาตรฐานทั่วไปวันนี้ iPhone เปิดตัวในราคาเพียงแค่เริ่มต้นนะฮะแค่ 80,000 บาทนะฮะตัวท็อปสุดก็ 100,000 กว่าบาทนะฮะซึ่งราคาไม่แพงเลยนะฮะ ใครสนใจจับจองเป็นเจ้าของมั้ยฮะโทรศัพท์มือถือ iPhone วันนี้แสนเดียวนะฮะทำไมโทรศัพท์มันเป็นอย่างเงี้ยคุณฟังครับแพงขึ้นเรื่อยๆโทรศัพท์มือถือเครื่อง 100,000 น่ะแล้วจริงๆแล้วสาวกเนี่ยพร้อมจะเปย์นะฮะสาวกเนี่ยก็พร้อมแต่ใครที่เป็นไหนใครเป็นสาวก iPhone มีมั้ยฮะที่ฟังรายการอยู่ไม่ใช่ว่าไม่น่าจะมีนะฮะคนฟัง BP ใครเป็นสาวก iPhone มีมั้ยฮะแบบสาวกต้องตามตลอดเพราะว่าใครที่ฟัง BP นี้เป็นสไตล์ยุค90นี่ไม่น่าจะคนFC iPhone แต่ถ้าเป็นพวกเด็ก Gen Z หรือว่าคนรุ่นใหม่ที่ฟังเพลงสากลเพลงฝรั่งหรือว่าคลื่นแบบสไตล์อื่นอย่างเช่นคลื่นที่เขาฟังคูลฟาเรนไฮต์อะไรเงี้ยนะฮะหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นเพลงแนวสไตล์ไฮโซเนี่ยอันนั้นน่ะเขาจะซื้อจริงๆ iPhone ราคา 100,000 บาทพร้อมผ่อนเลยนะฮะอย่างเราเนี่ยฟัง BP เนี่ยชาวบ้านๆติดดินก็น่าจะเป็นพวก Oppo Vivo เนาะ Xiaomi Redmi นะเก๋ๆสุดก็ iPhone 15 16อะไรอย่างงี้นะฮะสวัสดีทางแชทกันละกันนะฮะพี่ณัฐพงศ์วริเศษครับเอาเงิน 100,000 บาทเนี่ยมาซื้อรถจะดีกว่าใช่เอามาซื้อเอามาผ่อนรถยนต์ดีกว่าเอามาเก็บตังค์ซื้อรถยนต์รถเก๋งรถกระบะสักคันหนึ่งมอเตอร์ไซค์สักคันดีกว่าเนาะทำงานแทบตายนะเงิน 100,000 นะเอามาซื้อ iPhone เครื่องเดียวจะบ้าตายหรือว่าไงไม่ได้นะเดี๋ยว FC Apple เขาด่านะสวัสดีทางแชทกันละกันทักทายนะครับพี่เล็กแกรงระยองบอกว่ากระฝนกำลังตกครับดีเจนะครับทักทายนะฮะพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาเซฮายด้วยกันละกันนะครับยายบีกระรูก็แอบฟังอยู่โปเต้บอกว่าแสนสาหัสครับดีเจท้องฟ้าสดใสพระราม7ครับดีเจซื้อ iPhone 17ไปก่อนราคา iPhone อะไรซื้อดีซื้อ17ไปก่อนขึ้นราคาเฉยเลยแสนสาหัสนะฮะโอ้โหสรุป iPhone 17ขึ้นราคาเหรอนะฮะทักทายดังชัดกันละกันบ่ายนี้นะครับก้อยลาดพร้าวมาและอย่างไวแฮมไบโพล่าขอเพลงนะครับพอได้เสียวปะโทนะฮะพี่หอดานช้างสุพรรณคนทรดีเจวินครับฝนตกครับเชียนใหญ่นครศรีขอเพลงคงคางคกร่าเริงด้วยกันละกันครับได้เลยนะฮะพี่แสวงชัยนะครับ18ฝนไอ้น้ำจ้ะนะครับทายนะครับแล้วก็ enjoy ว่าขอเพลงยินยอมอัศนีวสันด้วยครับพี่อ้อยจากสันกำแพงเซฮาด้วยพี่อ้อยเป็นไงบ้างฝนตกหรือยังสันกำแพงพี่เฟิร์สบอกว่า66
วัด66กัมปานีนะฮะเพลงวัดนะวันนี้ต้องพูดถึงข่าววัดแน่ๆสวัสดีอเมด้วยกันนะฮะทักทายช่วงบ่ายขอเพลง Butterfly นะครับคริสพีรวิทย์กับปั๊บนะโปเตโต้นะครับร้องด้วยกันเอาไว้นะฮะพี่อวันดีเจวินครับขอเพลงไหนว่าจะจำของร็อกอัมหมื่นอัมพันพี่ไม่ใช่อัมหมื่นฮะอมพ่นอมพันนะฮะอมจงรวยทักทายครับวันฝนตกพรำๆครับดีเจและแฟนรายการด้วยขอเพลงทำเป็นไม่ทักนะครับแล้วก็กับปอมนนทบุรีทักทายค่ะขอเพลงแพ้ใจของพี่ใหม่ด้วยนะครับพี่ข้าวเป่าต้มจืดสวัสดีครับทักทายช่วงเวลาของบ่าย2นะฮะมาคุงวดีเจวินดูข่าวพระใช่ไหม เดี๋ยวค่อยเล่าข่าวนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงวันนี้ข่าวดังนะฮะโหนกระแสนะฮะขอเพลงผิดด้วยหรือของคริสติน่าอากิล่าโอ้ส่งน้องหมีกับน้องอะไรเนี่ยยายบิกรูที่รูปตุ๊กตาอะไรอ่ะหมีกับอะไรเนี่ยฮะแอบมองเธออยู่บิกรูช่วงนี้แอบเจ็บนะฮะลูกปัดขอเพลงวอนของ The Peach Band ด้วยกันละกันนะฮะแล้วก็พี่สุวัฒน์คอแลนบุญทริกทักทายทางนี้ก็ตกเหมือนกันใช่ไหมฮะฝาฝนเนาะนะครับพี่สิทธิโชคบอกว่าผมยังใช้ซีเมนส์โมบายอยู่ครับดีเจไม่ใช่ไอโมบายเหรอครับไม่ใช่เวลคัมเหรอพี่ต้าว่าผมแค่ iPhone 17เองครับต้าใช้ iPhone 17เองเหรอ17เหรอพูดจริงจริงดิทำไมไฮโซต้านะโปเต้โปแตะนี่ไงนะโอ้โปเต้ว่าดีเจครับ iPhone 17ขึ้นราคาจริงๆนะฮะ iPhone 17ตามความจุครับ256กิก 34,900 512 42,900 นะครับคือเขาก็การตลาดเขาก็เก่งนะเขารู้ว่าเขาจะขึ้นเขาจะเปิดตัว iPhone 18นะฮะเขาก็ขึ้นในราคา iPhone 17เลยเขากะว่าราคา17ตกใช่ไหมไม่ตกนะไม่ตกเลยพากันขึ้นพร้อมกันเลยและสาวกก็พร้อมเปย์กันนะป๋าเสกนครปฐมต้องจัดแล้วครับ iPhone 55นะครับพี่หอดานช้างครับส่งภาพอากาศฝนฉ่ำมาวันนี้เจ๊ครับฝนตกหนักเลยนะฮะดานช้างสุพรรณนครนะฮะทักทายเข้ามานะฮะพี่อ้อยบอกว่าตกตั้งแต่เช้าแล้วตอนนี้ปล่อยๆนะครับพี่ทวิตกี้สวัสดีครับทักทายพี่ทวิตกี้ครับช่างบอยบอกว่าสวัสดีครับช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวครับยินดีให้บริการผมครับสาวก iPhone ทั้งครอบครัวเลยฮะของผม17ครับของแฟน13ลูกสาว11ครับวันที่ฝนพรำอ่ะจริงดิฝนพรำไหนๆใครเป็นสาวก iPhone บ้างดีเจขอดูหน่อยแฟนรายการ BP Radio นะฮะนี่พี่บอยส่งภาพมาฝนกำลังตกเลยขอเพลงยังไม่ไปไหนสักเพลงนะใครใช้ iPhoneตอนนี้มี2คนแสดงตัวมาแล้วมีโปเต้1คนมีพี่บอย2คนละคนอื่นมีคนใช้ iPhone มั้ยเอาทุกรุ่นเลยตั้งแต่รุ่น10 11 12 13 14 15 16 17 18 17 18ยังไม่มีนะฮะมีขอดูเฉยๆว่าใครใช้ iPhone เฉยๆนะฮะแล้วก็ชื่นชอบในความลื่นไหลเดี๋ยวมาคุยเรื่อง Android iPhone นิดนึงว่ามันแตกต่างกันยังไงเนาะนะครับพี่เอกสตูนนะฮะทักทายด้วยกันละกันครับกับวันพระสีส้มฮะผมใช้ Samsung Hero ครับ Hero นี่มันถ่ายรูปมันได้นะพี่นาเออนะเอาไว้เป็นเครื่องสำรองพิเศษล่อนไงพี่โอพิเศษใช้ Samsung Hero ปุ่มกดนะฮะสวัสดีขอรับนะฮะพี่บอยไว้ใจครับใช้มานานมากครับตั้งแต่ iPhone 7ใช่มั้ย iPhone 7ดีเจยังมีอยู่นะให้แม่ใช้อยู่แต่ว่ามันก็อัปเดตอะไรไม่ได้เลยนะฮะอัปเดตอะไรไม่ได้แล้วนะฮะมันก็เสื่อมไปตามโอกาสตามคุณภาพมันเนาะมันนานแล้วนะฮะนะครับขอเพลงเรื่องธรรมดาของเจมส์นะครับพี่แป้งอินเตอร์นะครับจูว่าวันนี้มีไลฟ์สดมั้ยมีไลฟ์ครับแต่รอดึกๆนะนี่คือไลฟ์สดกลางคืนนะครับนี่คนฟังในแอปใน YouTube มาทักมานะครับมาโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเพลงก่อนดีเจขอตั้งเพลงแป๊บนึงนะครับขอตั้งเพลงกันก่อนนะวันนี้เข้ามากันหลายเพลงทีเดียวนะครับทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงช้าเพลงไวนะฮะโดยมากก็จะเขาเรียกว่าเป็นสไตล์ยุคกลางๆกันยุค90 2000กันนะครับอยากฟังเพลงวอนจาก The Peach Band ใช่ไหมฮะยามเธอจากไปคราวนั้นใช่ไหมรู้ไหมว่าเป็นเช่นไรนะครับสวัสดีพี่ลูกเพชรด้วยนะฮะขอเพลงมหาลัยวัวชนด้วยครับดีเจนะฮะได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะฮะนะครับเอามาตอนนี้เชียงใหม่เริ่มมืดไม่ละเดี๋ยวสักพักฝนอาจจะตกก็เป็นได้ใครจะไปรู้แถวในเมืองนะแถวแยกสนามบินนะครับเดี๋ยวจะขอตั้งเพลงก่อนวันนี้เข้ามากันเยอะทีเดียวนะครับพี่บอกว่า DJ iPhone 4S 5 SE 6S ครับแล้วก็หยุดเลยครับ DJ ไม่ไหวจะตามรุ่นตัวนี้กลับมาใช้ Android แล้วใช่มั้ยพี่ Android ข้อดีคือราคาไม่แพงนะแต่ว่าคุณภาพก็ตามราคานะฮะจริงๆหลายคนที่บอกว่า Android มันนะจริงๆคุณฟังเวลาคุณฟังซื้อ Android คุณฟังต้องซื้อราคาที่เทียบ iPhone สมมติคุณฟังซื้อ iPhone ราคา 50,000 เนี่ยคุณฟังซื้อ Oppo ราคา 4,000 เนี่ยมันเทียบกันไม่ได้หรอกฮะหรือว่าซื้อ Oppo เอา Vivo ราคา 10,000 สู้ไม่ได้มันต้องซื้อ Oppo Vivo ราคา 3-4 หมื่นมันถึงเทียบได้
ถ้าเขาใช้ตัวที่คุณภาพดีมันต้องเทียบกันได้อย่างของดีเจใช้ Samsung แต่ตอนนี้เป็นรุ่นตัวเดิมนะตอนนี้มันมี S26 เลยใช่ไหมฮะอันนี้เป็น S24 อยู่คือลื่นมาก RAM 12ไหลลื่นมากเลยนะฮะจากประสบการณ์กลับไปใช้ iPhone รู้สึกว่า Samsung ลื่นกว่าเพราะว่าเราเอาราคาที่มันเทียบกันนะฮะเอาราคาที่มันราคา 4-5 หมื่นมาเทียบกันไงฮะSamsung ก็ราคา 40,000 กว่า 50,000 เนี่ย iPhone ก็ราคา 50,000 เนี่ยพอเราเอาราคาแบบเดียวกันมาเทียบกันนะมันจะไหลลื่นแบบเทียบกันเลยแล้วก็แบบดีอย่างสิอย่างเลยกล้องของSamsung มันดีมากสวยมากกล้องสวยมากนะฮะถ่ายแล้วซูมไกลมากนะฮะถ้าเราเอาราคาที่เหมือนกันมาเทียบกันนะฮะยังไงมันก็สู้กินขาดอยู่แล้วแต่เราเอาราคา Android 4-5,000 7-8,000 มาเทียบ iPhone ยังไงก็แพ้นะฮะมันคนละเกรดกันนะฮะเหมือนรถซุปเปอร์คาร์กับอีโคคาร์คุณฟังจะไปแข่งได้ยังไงใช่ไหมไอ้เรื่องจริงหลายคนชอบว่า Android มันกากมันมันช้านะก็เอาราคา 7-8,000 ไปสู้ 50,000 จะไปสู้ได้ไงอ่ะคนละอันนี้กันเหมือนคนละอันนี้กันนะฮะก้อยไว้ก้อยใช้ Vivo ราคา 40,000 อัพค่ะลื่นไหลมากเลยถ่ายจุนชัดมากเลยนะฮะซูมเห็นทุกอนูขุมขนของจูนนะฮะลูกปัดหรือว่าตอนนี้แม่โจ้มืดมาอีกแล้วค่ะดีเจขาเดี๋ยวตกแน่พี่สาวดับแท้บอกว่าขอเพลงหลวงพี่แจ๊ส 4G นะฮะอยากจะเต้นสักเพลงนะฮะที่พี่ทวิตกี้ตอนนี้พี่ทวิตกี้อยู่ไหนเอ่ยส่งบรรยากาศมาว่าท้องฟ้าก็มีความสว่างดีนะฮะที่ไหนพี่นะคอนติเนลท่านโรงแรมเหรอครับคอนติเนลท่านโรงแรมเหรอพี่เพชรไงใช้ iPhone ใช่พี่เพชรใช้ iPhone อยู่ตอนนี้นะฮะ

ยามเธอจากไปครานั้นนะครับรู้ไหมนะว่าเป็นเช่นไรนะครับนี่คือเพลงวอนจาก The Peach Band นะครับทักทายพี่โอ๊ตด้วยกันละกันครับ Say Hi ด้วยโอ๊ตนะครับและทักทายพี่ไพโรจจากแม่แจ่มด้วยบอกว่าบนท้องฟ้าก็มีเมฆมากนะครับที่แม่แจ่ม2ที่จากแม่แจ่มครับพี่วินเดซ่าเดอะคอปเหมือนกันจากแม่แจ่มเหมือนกันนะฮะสวัสดีครับผมใช้แค่ Samsung A55 ก็พอแล้วครับพี่พอนี่คือเงินนะเอาไปซื้อนะหมดกระเป๋าพอดีเลยนะฮะแม่แจ่มเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเลยครับตอนนี้ก็แดดออกแดดฝนสลับไปสลับมาใช่ไหมฮะนะครับใช่เนี่ยคือเครื่องห้องจัดรายการ BP Radio ก็เป็น Samsung นะฮะ Samsung A25 A25 นะครับที่จะใช้ A25 เพราะอะไรเพราะว่าไอ้รุ่นเนี้ย A25 มันเป็นรุ่นที่เสียบหูฟังได้รุ่นสุดท้ายของ Samsungตอนนี้มันมี A55 เลยเนาะ A57 อะไรต่างๆนะฮะเพราะว่ามันเป็นรุ่นสุดท้ายที่สามารถเสียบหูฟังได้เพราะเราต้องใช้ในการโทรศัพท์หน้าใหม่ไงพอแจ็คเสียบเข้าไปเพราะโทรศัพท์ปัจจุบันนี้มันไม่มีแจ็คเสียบนะแล้วพอไม่มีแจ็คเสียบมันก็ต่อเสียงเข้ามิกเซอร์ไม่ได้ไงหรือว่าต้องใช้ไอ้ตัวแบนซึ่งเสียงมันไม่ดีมันช็อตนะฮะไอ้หูฟังที่เป็นแจ็คอะฮะดีสุดละนะแล้วก็ iPhone ก็ตัดหูฟังออกหมดเลยจนกระทั่งทุกๆยี่ห้อเนี่ยพากันตัดแจ็คหูฟังทิ้งงงมากเลยอะตัดเพื่ออะไรหูฟังที่เสียงดีนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้หลายคนก็ใช้บลูทูธกันเนาะนะฮะแต่มีหลายคนยังจำเป็นต้องใช้อยู่ไงเออนะฮะ A25 คือรุ่นสุดท้ายแต่พวก Oppo Vivo บางรุ่นก็ยังมีอยู่นะฮะยังมีอยู่เหมือนกันนะฮะพี่ไพโรจน์นะ A55 นะฮะใช้ยี่ห้ออะไรกันบ้างมาบอกดีเจหน่อยนะ Samsung Vivo Oppo Huawei Redmi Xiaomi พี่ทวิกี้วอร์ดีเจครับที่ส่งให้ดูนั่นคือเรียกว่าโรงผลิตยางครับพี่เจวันนี้ไปทุราแถวนี้ใช่ไหมฮะทักทายด้วยแล้วต้องพงว่า3310ไงพี่เอาไปเล่นเกมงูเหรอฮะโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าพวก3310ต่างๆคุณฟังครับมันถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้อยู่นะถ้าแบตมันดีนะแต่ว่าสัญญาณมันจะไม่ดีเหมือนสมัยก่อนแล้วนะครับเพราะว่าระบบ 2G เนี่ยเครือข่ายมือถือเขาไม่ได้พัฒนาแล้ว 2G มันรับ 4G 5G ไม่ได้ไงสัญญาณมันอาจจะอ่อนแล้วก็ไม่ชัดเท่าไหร่นะฮะพี่เพชรวอลใจครับ

การแข่งขันนักกรีฑานะฮะแม่แจ่มแม่ใสแม่ใสแม่แจ่มพี่โอครับแม่แจ่มครับพี่ไพโรจน์บอกว่าดีใจครับผมใช้ Oppo ใช่ไหม Color OS เนี่ย Oppo แน่นอนนะฮะOppo นะจ๊ะ Reno 6นะครับ 5G นะฮะพี่ไพโรจน์ปกติใช้พี่โรจน์ใช้เน็ตผ่านทางซิมหรือว่าใช้ Wi-Fi ครับ Wi-Fi เนาะเป็นไปได้พยายามใช้ซิมเดียวนะครับแล้วใช้2 ซิมสัญญาณมันจะแย่งกันแล้วทำให้เน็ตให้มือถือเราช้าลงแต่คนถามว่าดีเจครับมือถือช้าจังเลยเวลาเปิดกดเลื่อนแอปต่างๆมันค้างนะฮะการใช้2ซิมนั้นก็ทำให้แรมมันกินได้เหมือนกันแรมมันเปลืองเหมือนกันเราใช้ซิมเดียวก็พอละนะฮะแล้วก็ถ้ามี Wi-Fi ใช้ Wi-Fi แทนแต่ออกนอกสถานที่ก็ใช้ซิม1ซิมเพราะว่าถ้าใช้2ซิมนะมันจะ1แย่งสัญญาณกัน2มันทำให้แรมกินทรัพยากรของเครื่องมากทำให้เครื่องมันอืดลงนะฮะช้าลงนิดนึงนะฮะขอข่าวทิชโชตหน่อยฮะทิชโชตเหรอฮะโชติเหรอฮะดีล็อกก่อนสิอันนี้ข่าวใครแม่กว่านี้เลยรอก่อนรอบ่ายสามเดี๋ยวเล่าเลยนะฮะเมื่อก่อนใช้ซิมออเรนจ์ครับใช่ฮะดีเจก็ใช้ออเรนจ์เหมือนกันตอนนี้เปลี่ยนเป็นทริปซิมทรูแล้วนะฮะอย่าลืมฝากดูเน็ตด้วยนะฮะเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ออเรนจ์เหมือนกัน0840456862นะครับ0840456862อย่าลืมฝากโดเน็ตมาได้นะครับบัญชีพร้อมเพย์เบอร์นี้เลย0840456862นี่ไงพี่เอกวันนี้คือข้อดีของ Samsung Hero ครับใส่หูฟังได้ด้วยนะฮะพี่ตัวเล็กวันนี้ใช่ครับผมใช้ iPhone 13ครับทักทายจากห้างฉัตรครับฝนตกแล้วก็แดดออกด้วยสลับไปสลับมานะครับมาคุณบอกว่าดีเจครับทางนี้ Oppo X5X ครับดีเจวินดีเลยฮะราคาจับต้องได้นะฮะเคเคบอกว่าสวัสดีครับพี่ดีเจขอเพลงเพื่อนกับแฟนมันแทนกันไม่ได้ด้วยครับเคเคฟังอยู่ที่ไหนนะครับไม่ได้คุยกันนานมากเลยเคเคพี่เคเคนะฮะข้างนอกฝนกำลังตกอีกแล้วแถวแยกสนามบินเชียงใหม่นะครับเนาะดีเจครับทำไมทูมูฟเติมเงินแล้วหักค่าข้อความอ๋อโอเคโอเคพี่กระปอมปกติพี่กระปอมเข้าเว็บไซต์หรือว่าเข้าแอปต่างๆบ่อยไหมคุณฟังที่โดนหักสตางค์กินสตางค์นะครับให้คุณฟังกดยกเลิกที่ดอกจัน137แล้วก็โทรออกนะครับมันจะเป็นการยกเลิกข้อความนะฮะเวลาเราเข้าแอปต่างๆพี่กระปอมอย่างเช่นของดีเจเจอบ่อยมากแอปดูกล้องวงจรปิดแอปต่างๆครับแอปกล้องวงจรปิดก็ดีแอปดูหนังฟังเพลงเว็บดูหนังเว็บรายการพนันออนไลน์ต่างๆพวกนี้ฮะคุณฟังครับมันจะแฝงโฆษณามาด้วยสล็อต888แตกแล้ววันนี้อย่างเงี้ยพวกเนี้ยที่มันแว๊บบนหน้าจอก็เห็นไหมฮะอันนั้นแหละนะครับถ้าเราไปจิ้มโดนแบนเนอร์มันที่มันแว๊บๆปุ๊บมันสมัครอันทีอัตโนมัติเลยคือพวกที่ทำเว็บออนไลน์เขาจะฉลาดนะเขาจะซ่อนปุ่มสมัครนะมาในเว็บต่างๆอย่างของดีเจนะถูกซ่อนมาในแอปดูกล้องวงจรปิดถูกกล้องวงจรปิดมันต้องโหลดโฆษณาก่อนใช่ไหมฮะโหลดโฆษณาประมาณสัก5 วินาที10 วินาทีก่อนที่มันจะขึ้นกล้องว่าเรามีกี่ตัวกลเราจะกดดูใช่ไหมฮะตอนนั้นแหละที่มันเด้งโฆษณามาถ้าเราไปกดโดนปั๊บเนี่ยมันสมัครเลยนะฮะอันนั้นแหละโฆษณาบ่อยที่กับพี่กับปอมจะพี่กับปอมพยายามเข้าไปดูในแอปทรูนะฮะมันจะแฝงการสมัครไว้ในนั้นนะครับต้องระวังเลยทุกแอปเลยฮะแอปดูหนังฟังเพลงแอปโหลดเกมแอปแม้กระทั่งแอปจุกเจอต่างๆหรือว่ากระทั่ง YouTube ต่างๆเนี่ย YouTube ที่โฆษณาเด้งขึ้นมาแบนเนอร์ฮะบางตัวมันแฝงโฆษณาซ่อนไปอยู่บางคนเข้า Google เสิร์ชข้อความต่างๆในต่างๆมันมีข้อความเด้งแว๊บๆๆๆต่างๆน่ะอันนั้นนะฮะตัวดีเลยนะเราไม่ได้สมัครฮะเราไปจิ้มโดนมันออโต้ให้ทันทีเลยเพราะคนทำเว็บมันฉลาดมันรู้ว่าคนจะต้องกดมาแล้วก็กดปิดโฆษณาการกดคำว่าปิดโฆษณามันยังซ่อนหลอกอยู่นะฮะปกติมันจะนับถอยหลัง5 4 3 2 1แล้วมีกากบาทแล้วปิดใช่ไหมฮะมันซ่อนปุ่มกากบาทไว้ข้างใต้กากบาทอีกรอบหนึ่งพอกดกากบาทปั๊บคุณได้ทำการสมัครแล้วขอบคุณที่สมัครดูดวงขอบคุณที่สมัคร Hero Game 55888เนี่ยมันซ่อนไว้ในปุ่มนั้นปุ่มนี้อีกจะบอกให้ครับนี่อธิบายให้คุณฟังเข้าใจนะว่ามันเป็นเพราะอะไรนะฮะเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวจะลองปรึกษากับทางทรูเขาดูนะว่าจะมีวิธีแก้ไขยังไงเนาะนะฮะเพราะลูกค้าก็โดนกันเยอะเหมือนกันดีเจก็โดนเหมือนกันนะฮะจริงๆมันโดนกันทุกค่ายฮะโดนทุกค่ายแล้วนะฮะทักทายพี่ต๋องด้วยกันละกันนะครับพี่ต๋องนะฮะสวัสดีพี่มิกกี้มอนซ่านะฮะ
ขอเพลงแวมไพร์ของหินเหล็กไฟด้วยครับถูกต้องแล้วพี่กระป๋อมมันสลับกับกระบาดอีกนะฮะใช่ถ้าคนที่รู้จะเข้าใจนะฮะพี่บอลว่าผมใช้ iPhone 16ครับดีเจทักทายครับพี่บอลครับขายต่อดีเจไหมฮะ iPhone 16ฮะราคาครึ่งราคาพอพี่เคอยู่ชุมพรครับนะโอเคชุมพรเนาะนะขอเพลงฤดูร้อนหน่อยยายหอยทอดมาไวให้วันนี้เดี๋ยวมาไวจะเปิดให้วันนี้มาคุวอริเจครับอยากฟังเพลงรู้ตัวช้าของโจป๊อปนะฮะและเพลงไม่ขอเป็นคนสุดท้ายของแบ๊บส์นะครับสองเพลงเก่าๆครับได้เลยออมบอกว่าดูหนกระแสก่อนนะคะเดี๋ยวมาโอเคออมไปดูแล้วสรุปให้ดีเจฟังหน่อยวันนี้เขาคุยเรื่องอะไรกันนะฮะพี่สุวัสดิ์บอกว่าใช่ครับดีเจฝนตกช่ำๆแล้วพี่บอยบอกว่าทักทายบอยจากตุรกีครับมาฟังเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันมาโอ้โหข้างนอกฝนตกหนักคุณผู้ฟังเปิดให้มาร์คคุมก่อนแล้วกันอุตส่าห์ขอตั้งแต่เที่ยงแล้วนะครับตั้งแต่11โมงแล้วพี่ทวิกี้บอกว่าผมใช้ Realme 18 Pro ครับขนาดนี้เอาไว้ใช้แพงๆก็ใช้ไม่หมดเรียกว่าไม่หมดรูปแบบเขานะฮะใช้พอได้ก็พอแล้วนะฮะ

ชื่อเพลงว่ารู้ตัวช้าครับเป็นเพลงจากโจป๊อปนะครับแม่วันนี้ข่าวดังวันนี้คงจะไม่พูดไม่ได้เดี๋ยวเอาไว้ช่วงหน้าเนาะโอ้หลายเพจข่าวดังในประเทศไทยประโคมข่าวกันสุดสุดเดชเกี่ยวกับเรื่องราวของใส่สบงและทรงแล้วไม่ใช่ทรงพลังนะและทรงปั๊มด้วยนะฮะตอนนี้มีการเสนอขายโต๊ะแล้วนะฮะใครมีชุดโต๊ะกินข้าวนะครับตามรูปนะฮะเสนอขายในราคาพิเศษนะครับนะก็เป็นคลิปวิดีโอที่มีการแชร์กันนะหลายเพจเลยอยากดังเดี๋ยวจัดให้อีจันหลายเพจเอามาแชร์กันนะฮะจริงๆแล้วไอ้พวกภาพพวกนี้พวกนั้นมันอยู่ในกล้องวงจรปิดนั่นแหละนะซึ่งเขาก็พยายามตั้งไว้เพื่อจะล่อนะฮะให้มาแล้วเขาก็ส่งไปให้เพจข่าวดังๆต่างๆช่วยแชร์เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะขอสรุปข่าวก่อนแล้วคุณเห็นข่าวเนาะเหตุการณ์สุดล่าสุดเป็นอย่างไรนะฮะเขาบุกไปแล้วยังไงแต่เห็นข่าวว่ามีการไปนี่นะไปหาตัวแล้วนะฮะไปเจอตัวแล้วสำหรับผู้หญิงคนนี้แล้วก็พระต่างๆนะฮะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเรื่องนี้เนาะเนี่ยบ่ายสามก่อนตอนนี้เราขอรวบรวมข่าวต่างๆกันก่อนเดี๋ยวเราเปิดเพลงไปก่อนเรื่อยๆกันก่อนนะฮะทักทายกล้องพบด้วยกันละกันครับพี่เพชรวันนี้เจอครับวันนี้พาลูกชายไปวิ่งครับชิงชนะเลิศวันนี้4 คูณ 100ได้อันดับ3ครับชิง800 เมตรอีกทีชิง800 เมตรได้อีกอันดับ1นะฮะรอลุ้นวิ่งผัดอีกช่วงบ่ายนี้นะครับโอ้ฝนตกพี่จะได้ไหมนะเออนะให้กำลังใจพี่เพชรและน้องคณิศรลูกชายด้วยกันละกันนะฮะบอกว่าได้อันดับ3นะครับชิงรุ่น800 เมตรนะฮะได้อันดับ1ด้วยรอลุ้นวิ่งผัดช่วงบ่ายรอบนึงนะฮะครับเราติดตามว่าจะเป็นอย่างไรนะพี่จูวะที่กรุงเทพร้อนมากเลยครับตอนนี้ที่เชียงใหม่ฝนตกชุ่มฉ่ำนะฮะนาโต้เจวายเซลฟี่มากับรถเท่านะฮะนะรถแอนดูโร่เขาว่ารถอะไรพี่รถส่วนตัวแล้วกันน้องรถสวยๆที่หน้าบ้านตัวเองสวยๆนะครับสำหรับพี่นาโต้เจวายนะฮะส่วนจูวะที่กรุงเทพร้อนร้อนเลยครับดีเจคนที่เอาแต่พลักใสพี่เคบอกว่าผมรั่วเลยครับดีเจอย่างงูเหลือมคืออย่างช่วงที่เขาเลื้อยกันใช่ไหมฮะที่มีการกอดรัดฟัดเหวี่ยงมีการเลื้อยกันใช่ไหมฮะงูเหลือมทำไมเหลืองอยู่ฝั่งเดียวฮะมันต้องเหลืองทั้งสองฝั่งนะพี่เหลืองกับดำใช่ไหมมันกำลังผิวอยู่กำลังผิวไหวอยู่นะฮะเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องนี้ก่อนแล้วเปิดเพลงกันก่อนนะเชียร์น้องคณิศสอนนักวิ่งน้องคณิศสอนในหน้าเหมือนพ่อมากเลยสบายฟังเออนะฮะมาสวัสดีก้องพบนะครับบอกว่าดีเจครับมารอฟังรีรันน้องหงร่อนรอบกลางวันครับขอเพลงแอบมีเธอของลิปออยกันละกันเดี๋ยวแป๊บนึงครับอีกสัก 3-4 เพลงเดี๋ยวดีเจรีรันให้เมื่อคืนนี้มีการแข่งขันฟุตบอลใช่ไหมฮะเช้ามาวันนี้น้องหงร่อนดีดามากเลยจะบอกให้ฟังนางส่งเอสเอสมาแต่เช้าเลยนะฮะตั้งแต่ 5:00 เลยนะฮะตื่นเช้านี่มาเงินเต็มถุงเต็มถังเลยค่ะผลงานของหงแดงลิเวอร์พูลทีมคุณภาพชั้นนำแห่งเกาะอังกฤษนี่ไม่เคยตกเลยนะฮะชนะแอตมาดริดสบายสบายเลยค่ะปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่านะฮะมาคุมนะครับเมื่อเช้าส่งเอสมาแต่เช้าเลยทีเดียวนะฮะหงร่อนนะฮะ

แล้วเปิดเพลงก่อนเนาะช่วงนี้เนาะเพิ่งชวนคุยนะเดี๋ยวจะขอตั้งเพลงก่อนนะเดี๋ยวในช่วงเวลานี้ตอนนี้บ่ายสองโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเราเปิดเพลงเพราะๆกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ที่เชียงใหม่ก็ฝนโปรยๆนะครับสลับกับอากาศครึ้มๆนะฮะที่ภาคเหนือนะ

ื่อเพลงว่าไม่ขอเป็นคนสุดท้ายนะครับเราจะเปิดเพลงกันไปเรื่อยๆกันก่อนครับในเซตแรกนี้หาเพลงเพราะๆเนี่ยเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับตอนนี้บ่าย2โมงกับอีก36นาทีนะฮะอยากฟังเพลง18ฝน18หนาวเหรอครับมาในเวอร์ชันของไอ้น้ำนะ

รู้บ้างไหมในหัวใจมันร้องเรียกใครสักคนนะครับเปิดเพลงเพราะๆต่อเนื่องเลยช่วงนี้เคลียร์เพลงกันก่อนเดี๋ยวค่อยเล่าข่าวกันนะฮะเก็บใจไว้ในลิ้นชักคงไม่เจอแล้วรักแท้

นี้ฉันรักเธอคือเรื่องจริงนะฟังเมื่อไหร่ก็ยังเพราะเหมือนเดิมสำหรับเพลงนี้เพราะว่าต้นฉบับเขาแต่งไว้ได้ดีเนาะถูกใจพี่เพชรอีกแล้วเพลงนี้นะครับถูกใจก็แฮปปี้มีความสุขในช่วงนี้เลยนะครับอีกหนึ่งข่าวพี่สนวริจัยพี่สนวริจัยครับนอกจากข่าวพระบนโต๊ะเก้าอี้แล้วนะฮะอดีตหลวงพ่อโชติยอมสึกแล้วตอนนี้ก็อดีตข่าวเดียวกันเนาะสรุปแล้วสึกแล้วใช่ไหมข่าวดังประจำวันนี้ใช่ไหมฮะน่าเห็นไหมต้องรออัปเดตข่าวล่าสุดก่อนที่เราจะให้ทราบกันเนาะเรื่องของฟุตบอลนะครับพี่โอบอกว่าดีใจครับปีนี้ไม่ค่อยหายเพราะว่าลิเวอร์พูลเปลี่ยนโค้ชใหม่มาแล้วฟอร์มดีครับมาทุกวันเย็นนี้ก็จะมาอีกเชื่อเถอะปอลอนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงเสียงลีลันถอนหลังบ่ายสามแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะขอตั้งเพลงแป๊บนึงยังตั้งเพลงไม่เสร็จคุณผู้ฟังเชื่อไหมคุณผู้ฟังขอมาเยอะเกินกำลังไล่ใส่ไปในคิวเพลงในโปรแกรมอยู่แล้วก็จะฟังไปเรื่อยๆเนาะนะครับบ่ายสองสี่สิบสี่นาทีนะครับพี่นพฤทธิ์อส104คลองใหญ่ทักทายครับตอนนี้งานช่วงนี้งานเยอะนะครับเป็นกำลังใจกับพี่น้อง104ทุกคนด้วยนะครับสู้ๆกันละกันครับ104คลองใหญ่นะครับทักทายด้วยกันละกันส่งกำลังใจให้ฟังเพลงไปด้วยนะครับทักทายพี่รับเหมาด้วยกันละกันมาแล้วพี่รับเหมาก่อสร้างนะครับนะมีคนถามว่าดีใจครับวันนี้มีเรื่องผีหรือเปล่ามีสิมีเอาไว้เย็นๆก่อนเนาะเปิดเพลงเล่าข่าวอะไรเสร็จก่อนค่อยว่ากันเรื่องงมงายไว้ท้ายรายการแล้วกันนะเรื่องงมงายไว้ท้ายรายการนะมาตอบเพลงดีกว่ามาหน่อยจะเสียไม่ได้เสียเวลากันนะมีเพลงของพี่อีทวงปลายนะครับชื่อเพลงว่ายังไม่ไปไหนวิญญาณยังคงหลอกหลอนวนเวียนยังไม่ไปไหนนะครับบีการูขอเพลงผิดด้วยหรือของคริสติน่าผิดไม่ผิดไม่รู้เหมือนกันนะบีการูความรักไม่ผิดนะพี่อ้อยพี่ชอดบอกเอาไว้นะ

ังไม่ไปไหนครับเพลงนี้จากพี่อีทวงฟลายครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับยังไม่ไปไหนเลยนะรู้ไหมนะฮะยังอยู่ตรงนี้อยู่ไม่ได้หายไปไหนขึ้นฉบับเพลงไวกันสักหน่อยไหมอยากฟังเพลงใหม่ของคริสแล้วก็โปเตโต้ปั๊บร้องด้วยกันเอาไว้นะครับ

เพลงที่โบริโต้นะครับร้องไว้กับคริสนะครับคริสพีรวิทย์นะฮะขอร็อกๆเข้าช่วงนะครับช่วงนี้นะบ่ายสาม

หยังร็อกเนี่ยนะฮะอะไรจะร็อกขนาดนี้เนี่ยปะเท่านะฮะเปิดเพลงร็อกไอ้สักเพลงดีกว่ามาไหนๆมาในร็อกแล้วนะฮะตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงนะครับไม่ต้องขอเพิ่มเลยนะเดี๋ยวมันเลยเวลานะครับ

0: ขาบอกว่าคางคกเรืองร่านะฮะเพลงจากนูโวครับเพลงนี้นี่ตอนเราก็สู่ช่วงเวลาบ่าย 3:00 น.กับ DJ Win ที่ VP Radio นะครับทักทายหลายๆพื้นที่ที่กำลังฟังกันอยู่นะทักทายทางวุฒิริกด้วย FM 90 MHz นะครับบ่าย 3:00 น.กับอีก9 นาทีครับวันนี้วันที่10เดือน9 10 กันยายน 2569 นั่นเองครับได้เวลาเข้ามาฟังเพลงกันแล้วในช่วงเวลาของบ่าย 3:00 น.ตรงนี้เลยนะฮะกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะคางคกเรืองร่านี่คือต้องเป็นช่วงที่ฝนตกใช่ไหมอย่างตอนนี้ที่เชียงใหม่ก็ครึ้มๆมืดๆใหม่ละวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยภาคเหนือนะฮะเดี๋ยวมาดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยดีกว่าก่อนจะพยากรณ์อากาศกันช่วงนี้ฝาก True Detect เช่นเคยครับให้การดูแลให้การสนับสนุนในช่วงเวลาของภาคบ่าย3นี้นะครับแล้วก็ร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ครับแล้วก็ร้านเจียวข้าวต้ม1บาทให้การดูแลกันในช่วงเวลานี้ด้วยครับ
1: ถ้าไม่ได้ใช้แพ็คเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True

0: เอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: ไปกับ True D-Tech เมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัด

0: ะไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่1เครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ตเร็วแรงทั่วไทย
1: เอาละครับอย่าลืม True D-Tech ด้วยกันละกันให้การดูแลให้การสนับสนุนกันในช่วงเวลาของภาคบ่ายนี้เช่นเคยนะครับเลือกซิมเบอร์สวยโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆเลือกซิมจาก True แล้วก็ D-Tech ได้เลยนะครับTrue Corporationนะครับยกระดับความปลอดภัยเพื่อคนไทยผนึกกสทช.นะครับลงพื้นที่สมุทรสาครสมุทรสงครามเพชรบุรีนะครับตรวจเข้มมาตรการลงทะเบียนซิมครับสกัดการนำเข้าเลขหมายในการก่ออาชญากรรมนะครับถ้ามีใครมาขอยืมเบอร์คุณยืมเลขบัตรประชาชนคุณผู้ฟังไปเปิดเบอร์ห้ามให้ยืมนะฮะเพราะว่าผลสมมติจะเป็นแก๊งพวกนี้นะฮะต้องการเบอร์ตัวนี้กสทช.หน่วยงานรัฐเขาบังคับให้นะครับว่า1ซิมนะต้องเกินกี่เบอร์นะ5หรือ6เบอร์สักอย่างนึงนะฮะห้ามมีซิมมากกว่านี้ถ้ามีมากกว่านี้ต้องไปแจ้งด้วยตัวตนเองที่ศูนย์นะครับแต่ให้ลงทะเบียนได้เพียงแค่นี้ถ้าเราซื้อซิมมาสมมติเราซื้อซิมทรูอย่างเงี้ยถ้าดีเจวินมีซิมทรูก็มีห้ามเกินมี6เบอร์มั้งถ้าจำไม่ผิดนะ 5-6 เบอร์นะฮะถ้าเกินกว่านี้ไม่ได้เขาจะตัดทิ้งทันทีนะถือว่าเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะฮะถ้ามี 5-6 เบอร์อาจจะเป็นเบอร์ใช้ในครอบครัวใช้ในลูกหลานอะไรเงี้ยเขาก็อนุโลมไปแต่ถ้ามากกว่านี้มิได้นะฮะก็จัดการให้เรียบร้อยกันละกันนะฮะยำปูม้าจากยอดเชียงใหม่ด้วยนะครับนัวแซ่บทุกวันที่ยำปูม้าแล้วก็ร้านจะยาวข้าวต้ม1บาทด้วยครับนะมาละทิดแย้มนะครับเดี๋ยวจะเล่าข่าวนี้ให้ฟังนะฮะโปเต้บอกว่าถึงส่งถึงลำปางไหมจะยาวกับ7ยอดมันจะบูดกลางทางก่อนนะโปเต้จะสั่งยำปูม้าไปลำปางว่ะเออยำตรงแต่ต้องเปิดรอยำปูม้าจากยอดสาขาลำปางนะฮะดีเจครับคางคกนี่ชอบวิชาการเมืองใช่ไหมใช่ครับชอบวิชาการเมืองฮะเดี๋ยวมาเล่าข่าวเรื่องใส่สบงและทรงพลังกันหน่อยก็แล้วกันนะครับนี่พี่หมูส่งมาแล้วพี่หมูนี่ยอมไม่ได้จริงๆนะฮะนะครับเดี๋ยวมาดูข่าวกันนะครับสำหรับกรณีนี้ล่าสุดนี้นะฮะตำรวจคุมตัวสีกาคนสนิทนะครับทิดโชตสอบปากคำที่กองปราบแล้วนะครับพบว่าที่คอของนางเนี่ยนางสีกานะฮะแอบห้อยเหรียญเหนือดวงเหนือเงินนะครับตอกโค้ดงองงูเลยใช้คำว่าตอกเลยนะตอกโค้ดงองงูนะฮะอะไรคืององงูไม่เข้าใจนะฮะบ่ายโมงวันนี้นะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าตำรวจคุมตัวนางสาวทั้งสาวอยู่นะนางสาวปุญญวี47ปีครับสีกาคนสนิทของทิดโชตอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์มาที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมครับขณะคุมตัวเจ้าตัวมีสีหน้าเรียบเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะไว้ผมทองนะฮะผู้สื่อข่าวรายงานสอบถามว่านี่มีความสัมพันธ์กับเจ้าวาดมานานหรือยังคะฮะแล้วก็รับสารภาพหรือรู้สึกผิดไปหรือไม่เจ้าตัวไม่ตอบทำหน้านิ่งเฉยนะครับกับสื่อมวลชนก่อนถูกคุมตัวไปผู้สื่อข่าวแอบสังเกตเห็นว่านางสาวปุญญวีเนี่ยห้อยเหรียญ นะฮะดวงเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคามเหนือเงินครับซึ่งเป็นวัตถุมงคลดังที่อดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นผู้สร้างไว้ที่คอด้วยทั้งนี้สำหรับเหรียญเหนือดวงเนื้อเงินนะครับแบ่งเป็นเนื้อเงินปฐมฤกษ์สร้าง16เหรียญตอกโค้ดงองูนะฮะ2โค้ดด้านหลังซ้ายขวาองค์พระปรางเนื้อเงินธรรมดาสร้าง 1,200 เหรียญครับตอกโค้ดงองูด้านหลังข้างขวาองค์พระปรางนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวมาไล่ดูข่าวกันว่าเกิดอะไรขึ้น

ไปดูไทม์ไลน์การบุกจับต่างๆกันนะครับว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนนะฮะหนึ่งเพลงนี้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะถูกใจอ้าวพี่หมูส่งเหรียญทรงตอกมาเหรอฮะอ๋อนี่เป็นเหรียญทรงตอกเลยใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่คนตอกอันนี้เป็นพระกำลังตอกนะเนี่ยฮะตอกด้วยเนื้อแท้นะฮะนะครับเอามาเดี๋ยวเราเปิดหนึ่งเพลงมีหนึ่งเพลงจันลงใจให้ฟังครับชื่อเพลงว่าวัดนะครับเป็นเพลงของวงกำปนีนะครับที่ร้องเอาไว้ชื่อเพลงว่าวัดวาอารามเป็นเพลงที่จะทำให้จิตใจชาวพุทธนั้นสงบร่มเย็นครับ

ำไมวัดมีจังมีเยอะจังเลยอะฮะต้องบอกคุณฟังครับว่าหลังๆมานี้ข่าวกับพระเจ้านี่เด็ดแดงออกมาเรื่อยๆนะครับหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมหลังๆมานี้พระโดนปลดเปิดโปงเยอะจังเลยนะครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าพระนี่นะมันมีหลายประเภทนะครับพระที่ตั้งใจปฏิบัติจริงๆคือพระก็จะมีหลายประเภทหลายอย่างนะฮะอย่างพระวัดสายป่าวัดสายป่าคือวัดที่จะอยู่ในป่านี่เขาปลีกวิเวกอะฮะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเขาจะไม่ยุ่งไม่สนเกี่ยวอะไรกับโลกภายนอกกับอินดี้อะพระอินดี้แล้วกันนะฮะอยู่ในป่าในเขานะฮะอยู่ในป่าในเขาอยู่ในวัดนะเนี่ยนะครับกลางทุ่งนาอย่างนี้นะฮะแต่พระอีกประเภทหนึ่งพระที่ต้องการมีเงินมีทองยศถาบรรดาศักดิ์มีเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ไม่พอนะต้องมีคนสนิทด้วยนะทำตัวเหมือนตัวเองเป็นบุคคลธรรมดาแต่ยังนุ่งผ้าเหลืองอยู่อันนี้เยอะมากๆเลยเพราะประเทศไทยเราเป็นชาวพุทธนะฮะเหมือนกันคุณฟังถ้าเราไปประเทศอินโดนีเซียไปที่อื่นนะฮะเราก็จะเจออิสลามใช่ไหมฮะก็จะมีคนประเภทนี้เหมือนกันพบเห็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่เป็นอิสลามนะฮะนั่นแหละนะฮะมีพฤติกรรมไม่ถูกต้องขโมยเงี้ยเพราะว่าของเขาก็จะเป็นอิสลามคือมันมีทุกศาสนาแล้วนะครับแต่ว่าเผอิญว่าไทยบ้านเราเนี่ยศาสนาพุทธมันเป็นศาสนาหลักไงฮะ90%ไงที่เหลือมีอิสลามแล้วก็มีคริสต์ผสมผสานกันไปนะครับมันก็เลยไม่แปลกที่เราจะเห็นพระนอกรีดไปรีดไถเงินนะครับแต่งตัวคล้ายพระนะครับไปบิณฑบาตอะไรเงี้ยฮะใช่ไหมเสพยาบ้าอย่างเงี้ยมีทุกประเภทเลยนะครับเพราะว่าเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธนะฮะสำหรับกรณีล่าสุดที่เป็นข่าวดังวันนี้นะครับตำรวจนำกำลังเข้าจับกลุ่มนะฮะจับพระราชาคณะวัดดังอยุธยานะครับต้นตำรับเหรียญเหนือดวงนะครับผิดฟอกเงินนะฮะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็มั่วสีกาตามคลิปที่มีการแชร์แล้วก็นำเสนอออกไปนะครับคุณผู้ฟังสำหรับในส่วนของพฤติกรรมนะฮะของพระราชาคณะองค์นี้เจ้าวัดวัดพุทธไทยสวรรค์นะฮะยักยอกเงิน92 ล้านคุณผู้ฟังโอ้โหมันแค่ไหนนะฮะ6 โมงเช้าที่ผ่านมานะครับเขาต้องปฏิบัติการตอนเช้านะฮะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเป็นอะไรที่ต้องทำตอนเช้าๆอ่ะจะได้ไม่ทันตั้งตัวนะครับตำรวจนะครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์นะฮะพร้อมด้วยทีมงานนะครับสั่งการให้ตำรวจในพื้นที่นะครับลงพื้นที่ด่วนหลายนายทีเดียวครับเข้าจับกลุ่มพระวชิรยานวิหรือว่าหลวงพ่ออติโชตนะธรรมวโรเจ้าวัดวัดพุทธไทยสวรรค์ครับพระอารามหลวงจังหวัดอยุธยาอยุธยาด้วยนะอยุธยานี่เมืองเก่าของเราแต่ก่อนนะฮะตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและปราบปรามมิชอบภาคที่1 นะครับอันนี้เขาลงข้อมูลเอาไว้นะครับในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดเบียนทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตนะครับเป็นเจ้าของพนักงานของรัฐปฏิบัติและละเว้นโทษและละเว้นโดยมิชอบสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินนะครับหลังพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดไปเป็นของตนแล้วนำทั้งเงินทั้งหมดคุณผู้ฟังที่ยักยอกของวัดเนี่ยไปมอบให้กับสีกาคนสนิทนะครับแปลงสภาพความเสียหายกว่า92 ล้านบาทโดยจับกลุ่มได้ที่กุฏิวัดดังกล่าวครับโดยมีรายงานว่าตำรวจกองปราบปรามได้รับเบาะแสพฤติกรรมของพระรูปดังกล่าวก่อนการสืบสวนในทางลับกระทั่งพบพฤติกรรมเป็นจริงตามที่ต้องเรียนโดยในห้องเวลาประมาณ2 ปีที่ผ่านมานะครับมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยมิชอบกว่า20 รายการมูลค่าความเสียหายรวมกว่า92 ล้านบาทก็คือการบริจาคนะฮะต่างๆอนุโมทนาไงมีต่างๆนะฮะจึงรวบรวมพยานหลักฐานเข้าตรวจสอบติดตามแล้วก็จับกลุ่มคุณผู้ฟังครับอย่างไรก็ตามในขณะจับกลุ่มตำรวจได้ทำการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในกุฏิวัดด้วยสามารถจับภาพเจ้าวัดกำลังหยอกล้อเกี้ยวพาราศีกับสีกาคนสนิทนะฮะและมีการเสพเมถุนแบบโจงครึ่มนะฮะบนโต๊ะนะฮะที่เราเห็นในคลิปที่มีการแชร์นะฮะแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจค้นหลักฐานเพิ่มเติมหลังจากนี้จะนำตัวเข้ามาสอบปากคำต่อไปนะครับแล้วก็มีการคุมตัวสีกานางดังกล่าวนะฮะคนสนิทของเจ้าวัดเอี่ยวเบียดบังทรัพย์วัดเงินหมุนในบัญชีหลัก10 ล้านต่อปีโดยตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจค้นพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะฮะอย่างไรก็ตามก็มีการเขาเรียกว่าจับมีการเชิญสีกาดังกล่าวไปแล้วนะครับสำหรับวัดนี้นะครับผู้จัดสร้างเหรียญตรงนี้นะฮะ อายุ66 ปีแล้วนะเจ้าวัดนะครับเขาบอกว่าเมื่อปี59นะครับเดี๋ยวขออ่านข้อมูลแป๊บนึงนะฮะเหรียญเหนือดวงนะฮะเหรียญเหนือดวงที่มีการจัดสร้างขึ้นนะครับเนาะเขาก็มีการเลื่อนสมณศักดิ์ต่างๆขึ้นเรื่อยๆๆๆนะฮะนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามข่าวต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ฟังฮะ

นาทีศึกอดีตหลวงพ่อโชติอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์คุณผู้ฟังครับ12นาฬิกานะครับที่วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับพระอารามหลวงนะครับพระนครศรีอยุธยาครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะได้นิมนต์พระวชิโรภาสนะครับรองเจ้าคณะจังหวัดศรีอยุธยานะครับเจ้าวัดวัดคลองตะเคียนในฐานะเจ้าคณะผู้ปกครองนำชุดขาวนำเข้าไปในพระอุโบสถเพื่อประกอบพิธีลาสิกขาพระวชิรญาณวิหรืออติโชตนะครับหลวงพ่อโชต66ปีเจ้าวัดวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับเนื่องจากข่าวเฉาที่เกิดขึ้นนะฮะในข้อหาดังกล่าวที่ว่าไปเมื่อกี้นะฮะจากการสืบสวนพบว่าในห้วงระยะเวลา2ปีที่ผ่านมามีพฤติกรรมออกใบที่บอกไปแล้ว20กว่ารายการเนาะและเงินหายไป92ล้านนะครับต่อไปเดี๋ยวเขาก็จะนำไปสอบปากคำกันต่อไปนะครับนะในช่วงการลาสิกขาครับอดีตหลวงพ่อมีสีหน้าเรียบเฉยแต่ชื่อว่าภายในจิตใจคงจะร้อนรุ่มอยู่เหมือนกันเนื่องจากครองสมณเพศมาเป็นเวลานานหลายสิบปีและยังแสดงความเป็นห่วงพระพุทธศาสนาครั้งนี้การลาสิกขาเป็นการเสียใจโดยสมัครใจไม่มีผู้ใดบังคับนะฮะที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับความเสื่อมเสียของเจ้าวาดรูปนี้เลยเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้แล้วก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอยากฝากถึงญาติโยมให้แยกแยะเรื่องตัวบุคคลออกจากพระพุทธศาสนาวัดจงคงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเสมอพระวชิโรภาสกล่าวตัวเขากล่าวเองว่าอย่าแยกเรื่องวัดกับตัวเขาออกเป็นคนละที่คนละทางกันนะครับสำหรับบรรยากาศภายในวัดนะฮะยังมีการปิดกั้นไม่ให้ประชาชนเข้าไปภายในนะฮะเนื่องจากว่ากลัวจะไปยุ่งกับหลักฐานนะครับสำหรับทำให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยฮ่องกงและจีนเดินทางมามุงดูเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับแล้วก็สร้างความตกใจว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะฝรั่งมายืนมุงดูกันเขาทำอะไรกันตำรวจเต็มเลยนะมีการลาสิกขาด้วยอะไรต่างๆนะฮะฝรั่งชาวต่างชาติก็มายืนมุงดูกันเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับด้านอดีตลูกศิษย์วัดก็เปิดเผยว่ารู้จักกับพระองค์ตรงนี้มานานนะฮะหลายปีมากแล้วแล้วก็เริ่มใส่ศรัทธามากนะฮะแล้วก็เขามีความเริ่มใสในศรัทธาของอุจจตคามรามเทพมากนะครับแล้วก็ไม่ได้เห็นพบอะไรที่แปลกไปไม่รู้เหมือนกันว่าเงินหายไปเท่าไหร่เพราะไม่รู้เรื่องนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมามีกิจกรรมทำบุญทางการแพทย์มาไปกับโรงเรียนต่างๆมากมายก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับโดยจุดที่เป็นกุฏิของพระหลังดังกล่าวนะฮะจะมีลูกศิษย์ลูกหาคอยดูแลเรื่องการจัดการให้คนไปกราบไหว้ก็คือมีเฉพาะลูกศิษย์ลูกหาบางส่วนที่รู้นะฮะก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนี่นักข่าวก็ไปถามลูกศิษย์ลูกหาบางคนที่เพิ่งรู้ข่าวนะฮะก็น่าจะมีคนรู้แหละแต่ว่าเขาไม่บอกนะฮะอันนี้ก็เป็นสรุปข่าวเรื่องพระนะที่อยุธยาครบจบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วนะครับเดี๋ยวเราติดตามต่อไปว่าจะโดนคดีอะไรบ้างที่เรื่องมันแดงขึ้นมาก็เพราะว่ามันมีการเอาเงินวัดไปฮะถ้าเป็นเงินส่วนตัวไปเมถุนส่วนตัวเขาจะไม่ยุ่งเขาจะให้แค่สึกอย่างเดียวแต่มีเรื่องเส้นเงินเข้าไปด้วยนะครับก็เลยต้องเป็นเรื่องใหญ่นะฮะนะครับพี่ตาหวัดดีใจครับตู้เจ้าก็มีหัวใจตู้เจ้าแปลว่าพระนะภาษาเหนือนะครับเนาะพี่เจครับสู้สีกากอฟไม่ได้เลยนะฮะสีกากอฟสีกาไก่ละพี่สวัสดิ์วันนารีพี่คาดอีกหนึ่งนางครับนารีพี่คาดนะฮะแหมยอมนะยอมยินยอมดีกว่าอัศนีวสันนะฮะอันนี้ก็เป็นสรุปข่าวให้ฟังกันนะฮะยาวๆเลยหลายนาทีทีเดียวนะให้ฟังกันจบแล้วนะฮะพี่สวัสดิ์เนาะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ายินยอมนะครับยินยอมพร้อมใจนะฮะแหมสุดท้ายสุดแล้วจะยินยอมแค่ไหนนะฮะสุดท้ายคงจะต้องทำใจ เดี๋ยวแอบมีเธอเปิดให้นะครับเมื่อกี้บอกว่าขอฟังเสียงน้องหงร้อนอีกรอบหนึ่งเมื่อคืนฟุตบอลใช่ไหมฮะเมื่อคืนที2ที3ที4ฟุตบอลไปได้เรียบร้อยตะเนินมาละตะเนินมาละนะฮะเรื่องธรรมดาจากเจมครับแอบมีเธอจากลิปออยผิดดื้อจากคริสติน่าขั้นกลางเพลงลูกทุ่งหนึ่งเพลงครับเพลงของคิตตี้คิดคิตตี้นะฮะแล้วก็มีเพื่อนกับแฟนแทนไม่ได้ฉันก็โคงนะครับมีหลวงพี่แจ๊สสี่จีมีมหาลัยวัวชนด้วยนะ เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับวันนี้ก็ฟังข่าวกันหลากหลายรูปแบบเนาะเรื่องพระเรื่องเจ้าก็จบกันไปเดี๋ยวทนายหนุ่มมาแน่ดูสิทนายหนุ่มมันชอบมาช้ามาชอบมาประมาณ4โมงเย็นนะฮะบ่าย 3:33 นาทีนะครับ

0: นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเรื่องธรรมดานะครับเอ๊ะเรื่องวัดเรื่องวาเรื่องธรรมดาหรือเปล่านะนะครับเปลี่ยนอารมณ์เพลงมาเป็นอารมณ์มหาเรื่องบอล นิดนึงนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะเบื่อกันอะไรเรื่องราวเนาะเมื่อคืนนี้มีการแข่งขันฟุตบอลนะฮะหงร่อนนี่เขาทายอะไรนี่ถือว่าถูกเยอะเหมือนกันเมื่อคืนนี้ล่องร่อนเขาเข้าสายมานะมาวันนี้ได้เวลาลีลันแล้ว FC เขารอฟัง FC เขารอฟังนะฮะเมื่อคืนประมาณสัก 4:00 นครึ่งนางเข้าสายมาหน้าใหม่ก่อนที่จะมีการแข่งขันนะเขาบอกว่าหวานเจี๊ยบหวานจริงหวานเจี๊ยบลองไปฟังเสียงน้องหงร่อนลีลันกันก่อนเมื่อคืนเนี่ยเข้าสายหน้าใหม่มาว่าเย่งไรบ้างนะครับลองฟังดูครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วินน้องหงร่อนรายงานตัวค่ะ
0: สวัสดีจ้า
1: ก่อนอื่นนะคะพี่สนแรงๆเน้นๆหนึ่งแก้วเลยนะคะ
0: จ้า
1: คืนนี้ขอแบบกระแทกแก้วแรงๆให้หมาแดงตกใจวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปเลยนะคะ
0: อ้าวหมาแดงด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ลีลันแน่นอนนะฮะ
1: ลีลันอีกแล้วเหรอ
0: ลีลันบ่ายสองครึ่งฮะครับ
1: พี่วินคะ
0: ว่า
1: คืนนี้อะค่ะหงแดงลิเวอร์พูลทีมชั้นนำแห่งเกาะอังกฤษอะค่ะ
0: ครับ
1: เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอตเลติโกมาดริดค่ะพี่วิน
0: ครับ
1: ใส่กิ้งหวานเจี๊ยบค่ะ
0: หวานเจี๊ยบเลยใช่ไหมแน่นอน
1: สั่งตัวจีนเตรียมฉลองได้เลยค่ะพี่วิน
0: โอ้ยคือชัวร์ป้าบ 100% นะฮะ
1: แล้วก็ขอ285ของพี่เสกอีกสักกรมนะคะ
0: ได้เลย
1: แต่ว่าเชลซีของมาร์คคุงอะค่ะไม่ได้มานะคะพี่วิน
0: ทำไมเหรอครับ
1: เพราะว่าแบบเลเวลต่ำเตะอยู่ลีกล่างๆอะค่ะ
0: มันต่ำมันเตี้ยดินเตี้ยดินเกินไป
1: ใช่ค่ะก็เลยไม่ได้มา
0: ก็เลยไม่ได้มาโอ้โหสุดยอด
1: ขอเพลงดีกว่าค่ะพี่วี
0: เพลงอะไรครับ
1: ขอเพลงลึกไปหรือเปล่าของซาร่าค่ะพี่วี
0: เพลงนี้ความหมายดีนะ
1: ค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอฟังค่ะพี่วีแล้วก็พรุ่งนี้รีรันด้วยนะคะ
0: จ้าได้เลยครับ
1: รอรอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเป็นไงเสียงเป็นไงบ้างระริกระรีไหมฮะน้องหงร่อนนะฮะพี่โอว่าแหน่หงร่อนนี่ร้ายนะเนี่ยนะฮะร้ายเหมือนลำไยไหมพี่ร้ายเหมือนลำไยนะฮะพี่โอว่าดีใจครับได้ยินคำว่าหมาแดงด้วยเมื่อกี้ยาฆ่าหญ้าตราหมาแดงนะฮะแหมโอ้พี่เนิ่นมาทันทีเลยอ่ะพี่เนิ่นทนไม่ไหวนะฮะได้ยินคำว่าหมาแดงเหรอฮะแมนยูห้าพาวเหรอคืนนี้ตีสองนะฮะนะครับก็เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็มีการแข่งขันฟุตบอลจบไปแล้วเรียบร้อยนะฮะหวานเจี๊ยบใส่กริ๊กทีเดียวนะครับสำหรับการแข่งขันฟุตบอลนะฮะหงเปิดรังแซงชนะตรามีนะครับประเดิมชาย UCL นะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านเฉือนชนะแอตเลติโกมาดริดนะครับ2-1ประเดิมเก็บ3แต้มในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับ14กันยาตุลาพฤศจิกา14ตุลาครับเกมต่อไปลิเวอร์พูลบุกเยือนLast Lins เหรอฮะ14ตุลาคมนะครับนะฮะเดี๋ยวรอติดตามกันละกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะสำหรับในส่วนของคนที่เป็น FC ฟุตบอลทั้งหลายนะฮะอันนี้ FC ก็ขอเสียงรีลันมาก็เลยเปิดให้อีกรอบหนึ่งนะฮะอย่าลืมน่อนนั่นละกันนะครับ Arsenal Mini Cookie กล้องพ่อว่าขอเพลงให้น้องร้อน1เพลงครับแอบมีเธออยู่ในใจก็พอนะฮะเปิดเลยมา

แอบมีเธอนะครับที่ก้องพบฝากมานะฮะอยากฟังเพลงนี้แล้วก็ฝากกับหงร้อนน้องหงร้อนด้วยละกันก้องพบบอกว่าวันนี้เสียงน้องหงร้อนดูแผลบนะฮะน่าจะเพิ่งตื่นเมื่อคืนนะเพราะว่าอาจจะงีบอยู่ฮะเพราะจะรอดูบอลตอนกลางคืนไงถ้ารู้ว่าวันนี้ประมาณที่สองที่สามจะมีบอลก็จะหลับก่อนอาจจะเพิ่งสะดุ้งตื่นไงเลยโทรศัพท์มาหน้าไมค์เสียงก็เลยงงเงียหน่อยนะครับเอาละครับเติมเพลงเข้ามาช่วงนี้ตอนนี้บ่าย 3:45 นาทีนะครับตอนนี้ดูในเรดาร์ตรวจอากาศนี่โอ้ฝนกระจายไปทั่วประเทศเลยนะครับแต่ว่าเป็นลักษณะของการกระจัดกระจายไปทั่วประเทศไทยเลยคุณฟังฮะเริ่มที่ภาคเหนือก่อนนะครับที่เชียงใหม่จะมีที่อำเภอแม่อายชัยปราการฝางพร้าวนี่ตกหมดเลยเชียงใหม่ใส่เหลือนะครับมาอยู่แถวใต้เชียงดาวลงมานะครับแล้วก็เข้าตั้งแต่แม่แตงลงมาเนี่ยยังไม่มีนะครับอาจจะมีเล็กน้อยประปรายนะเข้าเมืองเชียงใหม่ไม่มีลำพูนไม่มีครับไปมีที่แถวแม่แจ่มนะฮะทางแม่ฮ่องสอนอำเภอฮอดที่พี่เนินอยู่บางส่วนนะแม่งมันโฮงนิดนึงนะฮะทางลำปางตัวเมืองตกอยู่นะโปเต้วังชิ้นแม่เมาะนะฮะเมืองแพร่ล้องกวางนะครับเชียงรายไม่ค่อยมีนะฮะเชียงรายไม่ค่อยมีเนาะลงมาแถวอุตรดิตถ์มีครับสุโขทัยเล็กน้อยพิษณุโลกก็มีครับแต่ที่จะเยอะขึ้นมาก็คือที่พิจิตรนครสวรรค์นะฮะอาจจะเยอะหน่อยนะครับโซนเหนือตอนล่างกลางตอนบนนะครับทางอีสานนะครับเพชรบูรณ์ลมสักนะฮะชัยภูมิตกเยอะเลยนะครับขอนแก่นก็ตกอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็อะไรอีกนะเดี๋ยวไล่ดูก่อนกระจายไปทั่วเลยครับกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดนะฮะตกเยอะหน่อยก็จะเป็นชัยภูมิที่บอกไปนะครับหรือว่าจะเป็นทางบุรีรัมย์นะฮะใต้โคราชลงมาบุรีรัมย์นะฮะเนี่ยเยอะเลยหนองกี่นนสมบูรณ์ปากคำนะฮะสำโรงข้ามฝั่งไปฝั่งปอยเป็ดสระแก้วนะครับตกเยอะเลยนะฮะปอยเป็ดข้ามฝั่งไปเขมรตกเยอะเลยครับส่วนทางอุบลนะฮะตัวเมืองอุบลตกอยู่นะครับตัวเมืองอุบลราชธานีมีฟ้าร้องฟ้าแลบอยู่เลยนะฮะหลายอำเภอในตัวเมืองอุบลนะฮะทางตัวใกล้ๆเขตๆรอบๆของอุบลราชธานีฮะกำลังตกอยู่แต่พอลงมาทางตอนใต้ในอังศิลานาเยียเดือดมหายไปนะครับบุญทลิกตกอยู่นิดนึงนะฮะอำเภอบุญทลิกตกอยู่นะฮะโซนของตัวอำเภอนิดนึงนะฮะที่บุญทลิกกันนะฮะขึ้นมาในเรดาร์ตรวจอากาศนะครับที่บุญทลิกนะครับน้ำยืนเล็กน้อยนะครับนะส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยฮะยังไม่มีนะครับจะมีแถวพนัสนิคมชลบุรีนะครับบ้านบึงครับแล้วก็ที่โน่นเลยนะฮะฝั่งของอำเภอแกลงระยองนะฮะตกอยู่นะครับเนาะจันทบุรีตัวเมืองแหลมสิงห์คลุงครับตกอยู่ครับส่วนทางฝั่งชะอำก็ตกอยู่เหมือนกันนะฮะกุยบุรีก็ตกอยู่ปลายลงไปประจวบบางสะพานลงไปเงียบหายไปครับเกาะสองตกอยู่ที่อื่นก็เงียบๆนะครับมีบ้างปราไปเล็กๆน้อยๆตกเยอะจะเป็นทางใต้ลงไปครับทุ่งสงลงไปตกหมดเลยทุ่งสงนะฮะพัทลุงระโนดตรังสิกาวกระบี่นะครับเกาะภูเก็ตตรังทุ่งยาวนะครับม่วงงามหาดใหญ่ละงูตกหมดเลยลงไปแถวนาทวีครับใต้นาทรีไปหายไปนิดนึงไปโผล่อีกทีนึงที่โน่นเลยฮะนราธิวาสเลยตกอย่างหนักเลยตัวเมืองนราธิวาสนะครับแล้วก็ข้ามฝั่งไปมาเลย์นะที่ตกอยู่นะฮะอันนี้คือทางด้านของภาคใต้นะครับเนาะไอ้ว่าตกทุกจังหวัดเลยแต่มันเป็นลักษณะของการกระจายกระจุกกระจายกันไปนะครับคุณผู้ฟังพี่ปอนวัดดีเจคะซับทายครับที่ชัยภูมิฝนตกเยอะเลยครับดีเจตกกระจัดกระจายไปเยอะเลยใช่ไหมฮะพี่แพทย์วัดดีเจครับเด็กผีว่าไงครับเด็กหงเปิดตัวนัดแรกถ้วยใหญ่นะฮะก็ได้แต้มแล้วครับดีเจฝากขอโทษเด็กผีด้วยนะครับที่ไม่ได้เรียนแบบเปิดดูการแรกก็แพ้น้องใหม่ซะแล้วฮ่าฮ่าอันนี้พี่เพชรฝากมานะครับมาคุณบอกว่าฝากถึงปลอหงล่อนด้วยนะฮะอยากยิงประตูเยอะๆแบบถล่มทลายมาปรึกษาพี่เชลซีได้นะครับเมื่อคืนก็ถล่มลีดอยู่ในเต็ดไป6-3ทีเดียวถึงปีนี้จะไม่ได้ไป UCL ก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าทีมที่ไปแล้วไม่ได้แชมป์กลับมาก็ไรความหมายนะฮะดีเจฝากไปยังหงร่อนด้วยละกันนะฮะถ้าไปแล้วไม่ได้แชมป์กลับมาก็แชมป์ไรไม่มีความหมายใดๆทั้งสิ้นนะฮะอันนี้มาคุงฝากมานะฮะเมื่อคืนเชลซีของมาคุงก็ถล่มนะฮะลีกในเต็ดไป6-3ทีเดียวนะฮะมีเพลงของพี่คริสติน่าอากิล่าให้ฟังครับชื่อเพลงว่าผิดด้วยหรือครับอันนี้ฝากมาจากบีการูนะอยากฟังนะฮะสาวบีการู
ช่วงนี้บิ๊กกระดูเก็บตัวเงียบอยู่ในห้องเงียบๆคนเดียวนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าผิดด้วยหรือครับเพลงจากคริสติน่าช่วงนี้บิกรูเก็บเนื้อเก็บตัวนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าหลังจากที่เดินกระแสดราม่านะฮะ เอ้าสาวดื้อแอบมาฟังเหรอฮะดื้อทักทายดื้อเลยกันนะฮะโปเต้มาตั้งแต่บ่ายโมงแล้วนะดื้อ โปเต้ถามว่าสงสัยดื้อยังไม่ตื่นแน่เลยสงสัยนะฮะสงสัยจะเป็นเยี่ยงนั้นนะฮะเนี่ยเข้าสู่สี่โมงแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวดีเจล้ำลาทางบนทะเลนะวันนี้ฟังเพลงฟังข่าวกันมาเดี๋ยวช่วงหน้ามีอะไรให้ฟังมีข่าวให้ฟังต่อนะครับเนาะดีเจขอเปิดลูกทุ่งหนึ่งเพลงนะชื่อเพลงว่าพอได้เสียวอ่ะดิดคิตตี้นะครับเพลงนี้ขอมาจากแชทเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เดี๋ยวล่ำลาคุณผู้ฟังทางบนทริกเลยกันละกันนะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวกันต่อทางออนไลน์นะครับสี่โมงเย็นถึงห้าโมงโดยประมาณกับดีเจวินที่ BP Radio กับ True Detect กันละกันนะฮะดื้อว่าทำไมเต้รีบมาจังเลยพี่เต้รีบจังเลยนะแหมใครเหมือนเราดื้อมาเที่ยงคืนมาตีหนึ่งมาสี่โมงครึ่งมาห้าโมงครับ อารมณ์ร้อนทางบนทริกเลยกันละกันนะครับ

นะครับนี่คือเพลงฉันก็คงฉันก็คงนะฮะฉันก็คงเหนือดวงนะฮะเอาทนายหนุ่มมาแล้วนะฮะทนายหนุ่มครับทนายหนุ่มมีเหรียญพระเหนือดวงหรือยังครับฮะเขากำลังฮอตกำลังฮิตกันนะพระเหนือดวงนี่นาราคากำลังแรงนะฮะเหรียญตามกระแสนะฮะเหรียญตามกระแสมาช้าทนายหนุ่มดิจะอ่านข่าวหมดแล้วเมื่อกี้หนุ่มทนายหนุ่มกว่าจะมานะเรื่องในส่วนของวัดวารามเมื่อกี้น้องเดี๋ยวค่อยสรุปตอนเย็นอีกรอบก็ได้อ่ะมาผู้บัญชาการนะฮะเผยลูกศิษย์ให้หลักฐานคลิปลับเส้นเงินแฉสีกาสนิทอดีตหลวงพ่อโชติแชร์มาแล้วตั้ง2ปีล่าสุดมีการขนโต๊ะดังกล่าวออกจากกุฏิแล้วนะฮะจะเอาไปประมูลหรือเปล่าครับเดี๋ยวแทนหนุ่มจะประมูลคนแรกเลยนะฮะ ในภาพที่นักข่าวก็ถ่ายมามีการขนโต๊ะจุดเกิดเหตุนะฮะออกจากกุฏิวัดนะฮะนักข่าวรุมกันถ่ายโต๊ะนะฮะว่าเอ๊ะมีอะไรติดหรือเปล่ามีลงมีรอยแล้วติดหรือเปล่านะฮะ อันนี้สักครู่จะมาอ่านรายละเอียดให้ฟังแล้วกันนะฮะสักครู่กันแล้วกันนะฮะเอ้าทนายหนุ่มจริงจริงเหรอนะครับฉันเพิ่งจะรู้ว่าทุกสิ่งไม่มีอะไรอ่ะอ่านไม่ออกอ่ะก่อนนะสมโพธิพระรุ่นเหนือดวงวัดพุทธไทยสวรรค์อยุธยานะฮะอันนี้ของใครของพี่หนุ่มหรือไปก๊อปปี้ชาวบ้านเข้ามาได้ยินข่าวว่าอนุทินก็ใส่หลวงพ่อรุ่นเหนือดวงนี่นะตอนนั้นน่าจะยังแจ้งน่าจะยังไม่รู้เนาะอนุทินชันวีรกุลก็ห้อยพระรุ่นเหนือดวงนี่เหมือนกันนะฮะอย่างนี้ต้องมอบโต๊ะนะฮะอันดังกล่าวให้กับอนุทินเอาไว้ทำงานบนโต๊ะทำงานที่รัฐสภานะฮะ

อันจริงนะหลวงพ่อเนี่ยตอนเป็นหนุ่มหน้าตาจะดีนะเพราะหุ่นทรงเขาดีนะทรงเนี่ยนะทรงผอมๆสูงๆเนี่ยนะขาวๆเนี่ยนะอันนี้เท่าเลยนะ60กว่าแล้วนะฮะพี่เคียวเพชรวันดีใจครับกว่าจะได้ฟังเดี๋ยวพี่เคียวเพชรส่งอะไรมาอ๋อเมื่อกี้ที่บอกว่าเสียงอลีลันนะมันไม่ทันพี่คนขอเพลงมาเยอะก็เลยเลื่อนมาเป็นบ่ายสามครึ่งแทนนะฮะไทยหนุ่มวันดีใจครับหลวงพ่อรุ่นเหนือดวงตัวนี้ขอปล่อยต่อ 40,000 นะครับบอกพี่เลิฟด้วยนะครับถ้าใครสนใจติดต่อพี่ทนายหนุ่มได้นะครับปล่อยต่อ 40,000 นะฮะใครสนใจบ้างครับโต๊ะต้องเอาผ้าคาดปิดไว้หน่อยครับนะเป็นดีเจเป็นพยานในคดีเหรอฮะเดี๋ยวส่งโต๊ะไปให้อ้อมเลย1ชุดนะฮะชุดโต๊ะกับข้าวที่ไม่ได้กินกับข้าวนะฮะชุดโต๊ะทานอาหารที่ไม่ได้ทานอาหารนะเดี๋ยวมาสรุปข่าวรอบนึงเรื่องพระนะครับตอนนี้เขามีรายงานล่าสุดเพิ่มเติมเข้ามาเพราะว่าวันนี้เขามีการยกหลักฐานออกมีการเอาโต๊ะเตียงเก้าอี้ต่างออกจากกุฏิแล้วนะฮะเดี๋ยวสักครู่กันแล้วกันนะฮะพี่เล็กบอกว่าตะกี้ผมไปตลาดพระคำเที่ยงมาครับปรากฏว่าจากราคา 40,000 นะครับเป็นเท่าไหร่แล้วพี่เล็กเหลือ300จริงดิป้าไอคือพระนี่นะโอ้โหมันตกไวมากนะคือมันมีข่าวเฉาเนาะพระนี่ก็เหมือนทองคำทุกคนนะขึ้นลงไวมากเลยนะฮะทองคำยังต้องอาศัยราคาตลาดโลกเนาะน้ำมันยังต้องอาศัยราคาตลาดโลกสู้รบกันนะฮะแต่พระนี่มีโต๊ะอาหารปุ๊บลงปุ๊บทันทีเลยจาก 40,000 เหลือ300นะครับมีใครรับประมูลโต๊ะไหมฮะดีเจนี่ก็สั่นหาเนาะสูงชาวรูดตูดปอดยอดขุนพลนะครับว่าพี่สวัสดิ์บอกไว้ตามตำราเป๊ะเลยนะฮะตำราผิกะครับฮะตำราผิกะเหรอฮะพี่เลิฟกดราคาทำไมครับพี่หนุ่มบอกเอาไว้นะฮะกดราคาซะต่ำเลย300ว่ะ

ื่อนกับแฟนมันแทนกันไม่ได้ครับเดี๋ยวเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะเราเคลียร์เพลงกันก่อนแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ลืมคุยไปนะฮะพี่เพชรนะครับนะเดี๋ยวนะพี่เพชรบอกว่าดีใจครับวันนี้ยินดีด้วยกันแล้วกันนะสรุปนะครับรอบบ่ายนี้นะฮะในส่วนของการแข่งขันวิ่งนะฮะกรีธานะครับนัดชิงชนะเลิศนะครับมี8โรงเรียนนะครับน้องคณิตศรเข้าที่4ครับ400เมตรได้ที่3 800เมตรครับเข้าที่4นะฮะ400เมตรเนาะได้ที่3รุ่น800เมตรนะฮะแล้วก็เอาใหม่เข้าที่4รุ่น400เมตรนะครับแล้วก็ได้ที่3รุ่น800เมตรนะฮะได้ที่1นะครับสี่ร้อยเมตรได้ที่3 800เมตรได้ที่1นะฮะสรุปจบเกมแล้วครับวันนี้นะครับได้แค่นี้ก็สุดยอดมากๆแล้วได้เหรียญทองแดงนะฮะเหรียญทองแดงนะครับยินดีด้วยกับน้องคณิตศรกันและกันลูกชายพี่เพชรด้วยกันปรบมือให้กับน้องคณิตศรด้วยนะฮะกับการแข่งขันกรีธานะฮะที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้รับใบประกาศนียบัตรแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะการแข่งขันแข่งกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับมอบไปกับเด็กชายคณิตศรนะฮะชนะระดับ1นะฮะประเภทวิ่ง800เมตรชาย14ปีครับวิ่งได้2นาที 14.30 วินาทีเหรอฮะนะฮะแล้วก็ชนะระดับ3ประเภทวิ่ง400เมตรครับ 56.70 วินาทีนะครับวิ่งไวขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วนะฮะอายุแค่14เองอ่ะเมื่อก่อนอายุ14นี่วิ่งได้ไม่เกิน10เมตรนะเป็นลมหอบแล้วนะฮะนะครับขอบมือได้กันละกันนะนะครับพี่สุภาพบอกว่าดีใจครับพระหลวงพ่อที่เป็นข่าวนี่เห็นนายกก็ห้อยด้วยใช่ไหมฮะห้อยด้วยสิพี่สุภาพห้อยอยู่ดีเจแซวแล้วเมื่อกี้นะฮะอนุทินควรจะได้รับโต๊ะนะฮะเป็นของกำนันไปด้วย1ชิ้นนะฮะควรจะมีโต๊ะไปด้วย1อันนะครับ1ชิ้นนะฮะนอกจากมีพระแล้วนะฮะต้องมอบชุดโต๊ะอาหารโต๊ะกับข้าวโต๊ะนั้นให้กับอนุทินไว้ทำงานที่รัฐสภาจะได้เป็นขวัญแรงบันดาลใจเสริมสิริมงคลนะครับให้กับอนุทินชาญวีรกุลในการทำงานนะฮะที่รัฐสภานะฮะเพราะช่วงนี้มอบลุมเล้าเสลือเกินนะฮะน้องคณิตเรียนครับพี่ปอดว่าโต๊ะนี้ต้องเอาไปประมูลแพงแน่ๆเลยแพงครับแพงช่วงนี้ร้านเฟอร์นิเจอร์นี่เขาต้องจัดโปรโมชั่นพิเศษแล้วนะฮะโต๊ะทรงนี้ราคานี้จัดโปรพิเศษนะฮะซื้อ1แถม1นะฮะซื้อโต๊ะวันนี้แถมพระนะครับรุ่นเหนือดวง1องค์นะฮะอย่างเงี้ยนะจั

ยวัวชนนะครับเพลงนี้จากพัทลุงนะฮะเดี๋ยวมาสรุปข่าวย้ำเย็นอีกครั้งนึงแล้วกันขอเคลียร์เพลงกันก่อนเนาะเดี๋ยวมีร้องอัมพันธ์นะครับพี่โอรอนานแล้วยังไม่เปิดให้ฟังสักทีนะไหนว่าจะจำใช่ไหมนี่ไหนว่าจะจำจะจำนะฮะตาต้านะเดี๋ยวให้ฟังร้องอัมพันธ์หนึ่งเพลงแล้วก็ขอเพลงอินดี้หนึ่งเพลงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปข่าวโอ้ยาวจนตั้ง9นาทีแล้วมาสรุปข่าวพระอีกรอบน้องแล้วก็ดินมีหลวงเพ่แจ๊ส 4G ด้วยที่ฝากมาเนี่ยฮะได้เข้ากับข่าว4โมงเย็นกับอีก19นาทีคุณผู้ฟังครับตอนนี้ค้างแค่2เพลงเนาะมีหล่นหายน้องแล้วก็หลวงพี่แจ๊สใช่ไหมครับ

่าวนานะฮะน้ำน้องเสียงแสบแก้วหูมากเลยครับเสียงแสบแก้วหูมากเลยอ่ะเราลองไปอินดี้หนึ่งเพลงไหมพิธียาตั้ง8-9นาทีเลยนะขอหนึ่งเพลงเดี๋ยวเรามาสรุปข่าวเรื่องพระอ่ะมาให้เย็นใจเย็นอารมณ์กันก่อนจะฟุ้งซ่านกับข่าวพระโต๊ะกับข้าวตัวอาหารไปมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวมาสรุปล่าสุดดีกว่าฮะกองปราบค้นบ้านสีกาเจอเงินสดปึกใหญ่เป็นกองคุณฟังเจอทองคำแท่งอีกเพียบแล้วก็พระเรื่องรุ่นดังด้วยพี่พี่เสกร่อนพี่สนพี่ทนายหนุ่มนะฮะโอ้โหเนี่ยเห็นป่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเขาเจออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาสรุปข่าวให้ฟังยามเย็นกันนะฮะ4:23 ช่วงนี้ครับคุณฟังเพลงอินดี้ล่องลอยนะทีนี้นะตอนกลางจะมีเสียงพูดของนักร้องเขาด้วยนะ

นกลับไปเมื่อเดือนก่อนผมลงจากเวทีผมได้ยินข่าวว่าน้องสาวผมเสียชีวิตจากการเดินทางในอำเภอสังขะจังหวัดกาญจนบุรีในระหว่างเดินทางไปแคมป์กับเพื่อนผมรู้สึกว่าโลกทั้งใบของเรามันแตกเป็นเสี่ยงเพราะผมพูดอยู่เสมอการที่ผมเป็นผมได้ในทุกวันนี้การที่พวกเราภูมินเดินทางมาถึงจุดนี้ได้มันไม่ใช่ความฝันของพวกเราทั้งหมดครับมันคือหนึ่งในความฝันของน้องสาวผมผู้ที่ปรารถนาอยากเห็นผมนั่งอยู่ในสถานอย่างนี้ให้ผมนำเรื่องราวของผู้คนไปส่งต่อผู้คนอีกทีนะก็ใช้บทเพลงที่เดินทางในระหว่างที่เสียชีวิตเช่นกันผมดีใจนะครับผมดีใจที่อย่างน้อยๆแม้ตัวเขาจะจากไปเขาก็ยังทิ้งความฝันมันยังทำให้คนคนหนึ่งรู้สึกว่าเราควรจะมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของอีกคนตลอดระยะเวลา25ปีเขาไม่เคยมีชีวิตเป็นของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มอบให้ครอบครัวหมดพอเรียนจบได้ทำงาน3ปีหลังได้เดินทางไปในสถานที่ที่ตัวเองอยากไปได้ออกไปทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำเสียดายนะครับอย่างที่เขาพูดคนบางคนมีช่วงเวลาที่ดีแค่เพียงสั้นนิดเดียวคนบางคนไม่มีโอกาสได้ทำคนบางคนไม่มีโอกาสได้เลือกคนบางคนไม่มีโอกาสได้พูดคนบางคนไม่มีโอกาสได้ฟังคนบางคนไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตครับผมรู้สึกว่าโอกาสกับอากาศมันมีอยู่เยอะลอยเต็มท้องฟ้าอยู่พอๆกันแต่คนเรามักจะเลือกอากาศสิ่งแรกเสมอทำให้หลายๆคนล้วนแล้วแต่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้โดยไร้ซึ่งแรงปรารถนาที่อยากจะทำอะไรเราลองนึกถึงอากาศให้มันมีความหมายพอๆกับโอกาสนะครับผมดีใจนะฮะที่แม้ตัวของน้องสาวผมจะจากโลกใบนี้ไปแล้วแต่ผมยังทำในสิ่งที่เขารักอยู่ผมเชื่อเสมอว่าการเดินทางพวกเรามันไม่สูญเปล่านะผมร้องไห้อยู่สองครั้งครั้งแรกผมเสียใจที่เราจากกันโดยไม่ได้ลากันเลยแต่ครั้งที่สองผมดีใจที่อย่างน้อยๆแม้เขาจะจากเขายังทำให้คนคนหนึ่งรู้สึกว่าเราควรมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรนะเราควรมีชีวิตอยู่เพื่อทำอะไรต่อไปนะขอมอบบทเพลงนี้ให้ทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกคนที่พาตัวเองเดินทางสุดท้ายแล้วความหมายของชีวิตไม่ได้มีอะไรเลยมันก็เป็นเพียงการที่แค่เราได้มีชีวิตอย่างมีความหมายครับ

ายนะครับขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกๆเส้นทางของชีวิตอย่างที่ผมบอกนะครับความหมายของชีวิตไม่ได้มีอะไรเลยมันก็เป็นเพียงการที่เราได้มีชีวิตอย่างมีความหมายเพียงแค่นั้นนะผมยังเดินทางอยู่ในทุกวันนี้ก็เพราะเราไม่อยากต้องกลายเป็นคนที่รู้สึกว่าสูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตไปอย่างที่เขาบอกนะครับคนจากไปเป็นครูคนอยู่เป็นนักเรียนน้องสาวผมเขาได้ทิ้งสิ่งหนึ่งเอาไว้คือเขาทำให้ผมรู้ไม่มีพรุ่งนี้ไม่มีมะรืนนี้ไม่มีปีหน้าไม่มีเดือนหน้ามีแค่ตอนนี้เวลานี้วินาทีนี้ครับ

ัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหล่นหายระหว่างทางครับเป็นเวอร์ชันร้องสดอีกหนึ่งเวอร์ชันที่มีการพูดนะครับก็เรียกว่าครอไปในเพลงด้วยนะฮะเป็นอินดี้ล่องลอยโฟกซองอีกหนึ่งเพลงนะฮะอย่างที่บอกไปว่าคนที่จะฟังเพลงอินดี้โฟกเข้าใจก็ต้องเป็นคนที่เป็นคนอินดี้เหมือนกันนะฮะก็พูดถึงเรื่องของคนที่มีช่วงเวลาหนึ่งที่หล่นหายไปอยากจะทำอะไรให้รีบทำนะก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปในเพลงนี้คนร้องก็พูดถึงเรื่องของน้องสาวคนที่รู้จักคนหนึ่งเขาเสียชีวิตในวัยเป็นแค่20กว่าปียังมีอีกหลายเรื่องที่เธอต้องรับผิดชอบและยังไม่ได้ทำในชีวิตนี้เลยรู้สึกว่าเสียดายช่วงเวลาที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็เลยเอามาเขียนเป็นเพลงนี้นะฮะถ้าเป็นเราเราอาจจะไม่ได้มองลึกซึ้งไหนเนาะเพราะเราไม่ได้อินดี้ไหนเนาะอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่น่าด่วนเสียไปไวเลยนะแต่งเพลงให้เขาละกันนะฮะแต่ถ้าหากว่าเป็นคนที่อินดี้คนที่เป็นคนที่มีความลึกซึ้งละเอียดก็จะมองลึกเข้าไปอีกว่าโอ้โหมันอย่างนั้นอย่างนี้มันลึกบางครั้งบางทีอาจจะลึกเกินไปเกินที่คนทั่วไปจะเข้าใจก็มองว่าเป็นช่วงชีวิตหนึ่งละกันที่ได้อยู่บนโลกใบนี้นะฮะเอ๊ะดีเจเริ่มจะอินดี้แล้วเนี่ยนะฮะทิติพลวัดดีเจเนื้อหาดีจังเลยเพลงนี้มันต้องคนที่เข้าใจทิติพลนะฮะหล่นหายระหว่างทางครับนะเนื้อเพลงดีนะครับเนื้อเพลงดีนะฮะแต่ถ้าคนที่ไม่เข้าใจก็จะง่วงหน่อยนะฮะปลงไปปิดรายการกลับบ้านไปบวชปาริเจนะฮะมีคนแซวว่าโปเต้ดีเจไม่ได้หัวล้านโปเต้นะจะได้บวชได้ยังไงฮะวงการพระวงการเจ้ากำลังสั่นสะเทือนสีกงสีกาอยู่ไปบวชได้ยังไงช่วงนี้นะฮะช่วงนี้ขอหลบออกจากวัดก่อนนะฮะ เข้าใกล้วัดไม่ได้ช่วงนี้นะฮะไปปิดรายการไปดีเจไปบวชปะถ้าจะอะไรขนาดนี้นะฮะนี่ครับพี่เคเพชรวันดีใจครับอย่ารออย่าเดี๋ยวอย่าแป๊บอย่ากำลังจะทำฮะอย่าผลัดวันประกันพรุ่งคือความหมายของเพลงนี้ใช่ไหมฮะใช่พี่อย่ารออย่ามัวแต่อย่ามัวแต่โอเอนะอย่ามัวแต่ช้าในเพราะทุกอย่างโอกาสนั้นไม่เคยรอใครและโอกาสอาจจะมาเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตก็เป็นได้นะครับก็คว้าเอาไว้แล้วกันนะฮะอยู่ที่ความชอบนะบางคนคิดว่าโอกาสมันมาปุ๊บได้คว้าเอาไว้แต่ถ้าทำแล้วมันพลาดมันก็เจ็บเหมือนกันนะก็เจ็บเหมือนกันนะนะฮะอ่ะโอเคนี่คือช่วงวิเคราะห์เพลงนะครับเนาะดีเจครับมีพระที่วัดอยุธยาว่างหนึ่งตำแหน่งเอาจริงเลยครับโปเต้ว่างหนึ่งตำแหน่งแล้วฮะสงสัยต้องเปิดหลวงพ่อรวยแล้วเนี่ยนะฮะงั้นดีเจขอเปิดเพลงหลวงพ่อรวยหนึ่งเพลงก่อนมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวดีเจจะมาอ่านข่าวพระนะสุขที่เขาไปค้นในกุฏินะครับในวัดนะเขาเจออะไรบ้างนะเขาเจอโต๊ะตอนนี้เขาขนโต๊ะออกมาแล้วนะโต๊ะไม้ทรงกลมโต๊ะนั้นนะฮะโต๊ะที่มีแต่เรื่องราวในอินดี้ต้องแต่งเพลงโต๊ะไม้กลมหน่อยฮะแต่งโต๊ะแต่งเพลงที่เกี่ยวกับโต๊ะใบนั้นหน่อยได้ไหมฮะเปิดเพลงหลวงพ่อรวยให้หนึ่งเพลงแล้วกันมาเดี๋ยวเราจะมาสรุปข่าวเรื่องข่าวของพระอีกรอบหนึ่งกันละกันนะครับนะเขาไปค้นสีกาด้วยนะเจอทองเยอะมากเลยนะฮะทักทายสาวยุ้ยวิมลทิพย์ด้วยกันละกัน

ลานี้นี่หลวงพ่ออะไรก็ช่วยไม่ได้แล้วนะครับเพราะเรื่องราวมันแดงมันใหญ่โตขึ้นมาแล้วเนาะนะครับนี่คือหลวงพ่อรวยนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับวัดที่เกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับวัดนี้แต่ว่าอยุธยาเหมือนกันอยุธยาเนี่ยเป็นเมืองเก่านะฮะมีวัดเยอะนะฮะมีวัดเยอะแยะมากมายเลยนะครับประเทศไทยเราเป็นเมืองพุทธเนาะเรามีวัดเยอะมากเลยนะครับทุกตั้งแต่วัดมาวัดป่าวัดบ้านวัดในเมืองนะฮะวันก่อนก็มีปัญหาเรื่องของการแย่งที่ดินที่ขอนแก่นเรื่องวัดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็วัดในเมืองนะฮะนะครับไปดูสรุปข่าวกันเรื่องราวเหล่านี้ว่าอย่างไรบ้างนะครับจากกรณีที่มีคลิปปรากฏนะฮะตำรวจกองปราบก็นำกำลังเข้าจับกลุ่มนะฮะพระวชิรยานนะครับอติโชตนะครับหรือว่าหลวงอดีตหลวงพ่อโชตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับอยุธยาครับตามหมายจับศาลอาญาทุจริตนะครับผู้ฟังเขาว่ากันว่านะในข้อหานะครับเป็นเจ้าพนักงานเบียดเบียนทรัพย์พระนี่ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานนะครับเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตนะฮะและยังเป็นเจ้าพนักงานของรัฐเป็นของรัฐด้วยปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินหลังพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดนะฮะไปเป็นของตนก่อนมอบกับสีกาคนสนิทนะครับและแปลงสภาพความเสียหายนะเป็นเงินกว่า92ล้านบาทโดยจับกุมได้ที่กุฏิวัดดังกล่าวครับเมื่อเช้าที่ผ่านมานะฮะก็มีการคือเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอย่างนี้ได้รับเบาะแสจากลูกศิษย์คนหนึ่งครับที่ไม่ประสงค์จะออกนามประสานข้อมูลมาให้วัดตรวจสอบนะฮะเมื่อช่วงเวลาของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับโดยนำข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานพฤติกรรมรวมถึงคลิปหลักฐานต่างๆและข้อมูลการบิดบังทรัพย์มาให้ตำรวจได้ไปเช็คดูนะครับตำรวจบอกว่าเบื้องต้นผู้แจ้งนะให้ข้อมูลหลายประเด็นครับที่น่าสนใจทั้งพฤติกรรมส่วนตัวของอดีตเจ้าวาดกับสีกานะฮะรวมถึงเรื่องของการจำหน่ายวัตถุมงคลและข้อสงสัยกับเส้นทางการเงินโดยเฉพาะเงินที่ควรนำเข้าวัดแต่เข้าบัญชีตัวเองพบความผิดปกติครับตำรวจบอกว่าตามหลักฐานการเงินที่มีการจัดกิจกรรมของวัดนะฮะจริงๆคนจะเข้าสู่บัญชีวัดนะฮะและนำไปเป็นใช้วัตถุประสงค์อย่างเช่นสร้างศาลาสร้างอุโบสถนะฮะแต่จากการตรวจสอบคดีพบว่ามีความพยายามจะเปลี่ยนเส้นทางการเงินครับโดยมีบางส่วนมีการโอนเงินไปยังบุคคลอื่นและต่อมามีการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาแต่ออกใบอนุโมทนาบัตรในนามของวัดนะฮะเวลามีการทำบุญอะไรต่างๆหรือว่ามีการต่างๆนะครับมันจะมีใบอนุโมทนาเนาะคืนให้กับบุคคลนั้นอย่างเช่นคุณแม่มณีนะเจ้าของโรงงานเนี่ยทำบุญ 100,000 บาทสมมติเนาะนะครับจะมีการออกใบอนุโมทนาบัตรให้นะแต่ออกในนามวัดนะแต่ว่าเงินเข้าบัญชีตัวเองเงินเข้ามูลที่ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตำรวจกล่าวว่ารายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินและเส้นทางการเงินทั้งหมดเนี่ยยังอยู่ในสำนวนการสอบสวนอยู่นะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องหรือไม่แต่เบื้องต้นอาจจะมีผู้เกี่ยวข้องประมาณ 1-2 คนเพิ่มจากนี้คือพระคนนี้และสีกาและอีก2คนที่เกี่ยวข้องนะครับตำรวจกล่าวว่าส่วนประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าวาดกับสีกาที่บนโต๊ะอาหารนะฮะอันนี้น่ะเชื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกันประมาณ2ปีแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องของประเด็นของธรรมวินัยนะฮะตำรวจจะไม่ยุ่งเกี่ยวจะเป็นเรื่องอื่นนะฮะแต่ตำรวจจะยุ่งเกี่ยวเฉพาะเรื่องการเงินเป็นหลักเพราะมันเป็นเรื่องของทางโลกเนาะทางกฎหมายนะฮะสำหรับการจับกุมและก็ตรวจค้นนะฮะตำรวจระบุว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาตำรวจเข้าค้นจับกุมนะฮะ3จุดครับ5จุดนะฮะ3จุดในจังหวัดปทุมธานีนะฮะแล้วก็อยุธยากรุงเทพมหานครครับ5จุดนะฮะแต่ปทุมมา3จุดโดยอยู่ระหว่างการตรวจค้นเพิ่มซึ่งกุฏิยังมีการตรวจยึดทั้งเงินสดเอกสารและวัตถุพยานนะครับตำรวจบอกว่าคดีนี้ตำรวจใช้เวลาประมาณ2เดือนคดีนี้นะย้อนกลับไปเนื่องจากว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นพระชั้นผู้ใหญ่มีชื่อเสียงมีบุคคลลูกศิษย์ลูกหาเยอะตำรวจจะต้องชัดเจนแล้วมีหลักฐานแน่นพอนะฮะก่อนที่จะออกพยานหลักฐานหมายจับคลิปออกมาส่วนพยานหลักฐานสำคัญทั้งคลิปเอกสารสลิปการเงินตำรวจอยู่ระหว่างการสำนวนทั้งหมดนะฮะเพื่อนำมาประกอบในคดีครับสำหรับการพิจารณาการครั้งนี้ค้านการประกันตัวนะฮะต้องพิจารณาจากพฤติการของผู้ต้องหาและข้อกฎหมายโดยเฉพาะประเด็นว่ามีพฤติกรรมจะเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหรือไม่เขาเลยไม่ให้ประกันตัวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้11โมงจะมีการแถลงข่าวออกมาออนะฮะส่วนที่บ้านของสีกานางนี้นะครับอายุ47ปีนะครับสีกาคนนี้นะครับก็ปรากฏว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะเจ้าที่เข้าไปเช็คนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบนะครับตำรวจกองปราบนำเข้าตรวจค้นนะโดยพบว่าเจ้าที่ได้นำเครื่องธนบัตรเข้าไปในวัดของคนในกุฏิด้วยเพื่อจะเอาไปนับสตังค์ไงฮะนะจากการค้นในกุฏินะพบทองคำนะฮะหลาย
หลายบาทเลยมูลค่าหลายล้านทีเดียวนะฮะรวมถึงพบพระพุทธรูปทองคำหนักประมาณ2กิโลกรัมและเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมาตำรวจกองปราบอีกชุดหนึ่งนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักของสีกาเอ๋นะฮะชื่อคนชื่อเอ๋นะฮะอายุ47ปีหรือว่านางสาวปุญญวีชื่องามนะชื่อเหมือนมิสแกรนด์เลยหมายเลข5ปุญญปุญปุญญวีปุญญวิทยานะฮะเป็นหญิงคนสนิทของอดีตหลวงพ่อพวกคนนี้นะครับจากการตรวจค้นเจอเงินสดปึกใหญ่หลายกองรู้ป่ะฮะมูลค่าหลายล้านบาทกำลังนับกันอยู่รวมถึงทองคำแท่งนะอีกหลายแท่งแล้วก็พระเครื่องโบราณนะแล้วก็รุ่นดังพระเครื่องรุ่นดังนะพี่ทนายหนุ่มตรวจจึงตรวจสอบและตรวจยึดไว้เป็นของกลางทั้งหมดตอนนี้กำลังนับกันอยู่ว่ามีเท่าไหร่นะฮะปัดโทษเข้ามาเป็นกองเป็นกองแล้วธนบัตรใหม่นะนักรู้ฟังที่เขาถ่ายภาพส่งมาเลยนะฮะเป็นปึกเป็นปืนดีเจว่าโอ้โหน่าจะไม่รู้นะดีเจว่าอาจจะเกิน10ล้านนะมั้งดูท่านะเพราะมันเป็นปึกเป็นปึกอะฮะตายแล้วไม่กลัวตกนรกกันเนี่ยนะนะฮะโอ้นะครับได้สักปึกนั้นจะดีใจได้สักปึกนั้นคงดีเนาะนะฮะเนี่ยเงินวัดทั้งหมดเลยนะคุณฟังคิดดูนะคนที่เขาตั้งไปจะไปทำบุญเนาะคุณแม่มณีอ่ะคุณแม่กาญจนานะครับบริจาคให้กับวัด 100,000 นะสร้างอุโบสถเนี่ยสาธุเนี่ยนะคุณแม่วิมลทิพย์อะไรเงี้ยนะเขาเห็นข่าวนี้คงจะตกใจนะเอ้าตายแล้วหลวงพ่อที่เราเคารพนับถือบูชามีพฤติกรรมเยี่ยงนี้นะฮะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เขาจะมีการแถลงข่าวนะครับพรุ่งนี้ประมาณ11โมงจะมีการแถลงข่าวในวันศุกร์นะฮะว่ายึดเงินได้เท่าไหร่อุ๊ยคุณฟังมีเงินจีนด้วยป่ะมีเงินสีจิ้นผิงด้วยนะครับคนจีนน่าจะมาบริจาคดูท่านะฮะมีเงินจีนด้วยปึกหนึ่งนะฮะโอ้ยนะเราติดตามด้วยกันเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนะฮะอ่ะจบเรื่องราวของพระข่าวเช้าวันนี้ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับทักทายไอทีด้วยกันละกันนะครับคืนนี้ขอจองเพลงสีกาท้อง1เพลงมีหรือเปล่าเพลงสีกาท้องงั้นเอาเพลงสีกาแจ๊สได้ไหมฮะ1เพลงโจ๊ะๆละกันครับหลวงพี่แจ๊ส 4G ครับเข้ากับข่าวเมื่อ

ัดหลวงพี่มี 4G 5G เด้อนะครับนะเดี๋ยวนี้พระนี่ก็ต้องใช้โซเชียลในการกระจายข่าวสารนะครับน้องแต่ไอ้ที่ดีใจว่านะการพระที่ใช้โซเชียลก็ได้นะแต่ว่าคุณต้องรู้จักการใช้ของตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าไปกดดูนั่นดูนี่ดูโน่นนะไม่ถูกต้องนะฮะเนาะมันก็เป็นตามยุคตามสมัยอะไรเงี้ยนะฮะแต่ใช้ดีไม่ต้องเล่นกว่ามือถือเนาะมันไม่ได้สินะมันต้องเล่นเนาะตามยุคตามสมัยเนาะนี่ครับอันนี้คือเรื่องราวของพระนะพระหลวงพ่อนะฮะซึ่งก็น่าจะมีอีกหลายข่าวหลายคนที่จะว่าตอนนี้นะคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้เขาจะไหวตัวทันแล้วไหวตัวไปถึงว่าหมายถึงว่ารู้ตัวแล้วก็หยุดนะฮะทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลทั้งปวงนะฮะตำรวจทุกคนฮะเขาจะจับเฉพาะในส่วนของคนที่เขาบอกว่ามีเรื่องของการเงินเขารอจังหวะนะเมื่อไหร่มีการโอนเงินวัดออกกันโดนแน่นอนแต่ถ้าเป็นพฤติกรรมส่วนตัวมันไม่มีกฎหมายรองรับเนี่ยฮะคุณจะไปคบกับใครจะไปอะไรกับใครมันตัวนี้มันเป็นเรื่องราวของทางธรรมเนาะแต่ถ้าเป็นทางโลกอะทางกฎหมายมันต้องมีเรื่องราวของการเงินมีเส้นเงินมาผสมผสานพอมีการเส้นเงินปุ๊บเนี่ยมีการโอนเงินออกปั๊บแล้วผิดทันทีเลยมีการยกย้ายเงินวัดออกไปหาคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวรอติดตามนะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับนะเดี๋ยว5โมงเย็นมีเรื่องหลอนให้ฟังนะครับอเมว่าดีเจคาร์ล่าแก้แล้วเรื่องผีหรือยังนะสักเรื่องเนาะเบาๆนะพี่สุภัทรว่าตอนนี้ราคาโต๊ะแซงราคาเหรียญหลวงพ่อไปไกลมากเลยครับ ตอนแรกเมื่อกี้พี่เลิฟบอกว่า 40,000 นะตอนนี้เหลือ300อ่ะจากราคาเป็นหลักหมื่นนะตั้ง 3-40,000 ลงมาเหลือ300อ่ะพระนี่ก็ปั่นราคากันสุดฤทธิ์สุดเดชเหมือนกันนะทุกคนคอยร้องไห้ครับ

นี่คือเพลงทุกคนเคยร้องไห้นะครับไม่ว่าปรับอารมณ์ตามอารมณ์เพลงไม่ทันเลยค่ะตะกี้สนุกอยู่ตรงนี้เศร้าอีกแล้วนะฮะจับกลายเป็นไบโพล่ากับรายการในชีวิตเกลียวผีจะเข้าอีกรอบนึงนะฮะ enjoy ว่าได้เวลาฟังผีแล้วค่ะมาขอเปิดเพลงหนึ่งเดี๋ยวจะขอเตรียมเรื่องแป๊บหนึ่งนะฮะจะเล่าเรื่องผีเบาๆให้ฟังพอเพลิดเพลินช่วงเวลาในระหว่างการเลิกงานนะครับหลายคนชอบฟังเรื่องหลอนนะเนาะโดยเฉพาะเรื่องหลอนที่มาจากคนที่ฟังแล้วสุดเฮ้ยเขาเล่าได้ดีเล่าได้จริงๆอะไรเงี้ยฮะเนาะมันก็มีความหลากหลายมีความชอบนะฮะบางคนก็ชอบเรื่องราวที่เป็นทำมาเป็นพล็อตละครบ้างนะก็ฟังสุขๆเพลินๆนะครับเนาะก็ได้จะเข้า5 โมงเย็นแล้วตอนนี้นะครับ

ชื่อเพลงว่านาฬิกาทรายนะครับเพลงนี้จาก AI เนาะเป็นเวอร์ชันโคเวอร์ก็เพลินดีนะฟัง AI นั้นก็ดีเหมือนกันนะชิวๆด้วยกันตรงนี้นะฮะพี่สุภาพรว่ายกยกแบบนี้ไม่ผิดใช่ไหมครับแต่ถ้ายกเงินนี่ผิดทันทีเลยใช่ไหมฮะยกเงินแล้วผิดเลยพี่สุภาพรยกไม่ได้เลย

นี่คือหนึ่งเพลงนะครับที่หยิบให้ฟังด้วยกันละกันนะครับชื่อเพลงว่ามุมเดิมนะเป็นเพลง AI เย็นๆฟังสบายๆนะครับเอาละครับมาถึงเรื่องราวหลอนๆในเย็นนี้ดีกว่าวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องราวของพระเนาะนะหลายคนก็เราคุ้นเคยกับศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธอยู่แล้วนะครับที่เขาบอกว่าเวลาคุณฟังรู้ไหมว่าในวัดในวาเนี่ยมีพระมีผีเยอะนะเรื่องจริงนะฮะพระก็มีผีของตัวเองมีคนว่างบอกว่าดีใจครับว่างๆเนี่ยเอาเรื่องเวรกรรมของพระมาเล่าให้ฟังหน่อยดีใจขอถามพี่เอมานันวาสีก่อนว่าคนที่ประพฤติผิดอย่างเป็นพระพวกเนี้ยนะฮะเขาจะตกนรกหรืออะไรยังไงแบบไหนต้องถามกูรูก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีเรื่องราวของพระจะมาเล่าแต่วิญญาณผีมีจริงมีดันพระมีจริงคุณฟังเชื่อไหมว่ารายการผีหลายรายการที่เขาไปถ่ายทำที่วัดร้างนะครับหรือว่าวัดที่ยังมีคนอยู่นะที่มีพระอยู่นะแต่ว่าเป็นโซนด้านหลังโซนที่เป็นโกดอัฐิกระดูกเนี่ยเจอวิญญาณพระจริงๆคือเขาก็ยังดำรงชีวิตเขาอยู่นะฮะในกุฏินะหรือว่าในจุดนั้นก็เป็นใส่ชุดสีเหลืองนี่เลยใส่ชุดเหลืองเลยนะครับแล้วก็ตัวจะดำๆหน่อยนะสีดำๆช้ำเลือดช้ำหนองนะครับที่ยังคงมองวนเวียนอยู่นะฮะพี่เอมรณวสีบอกว่าถึงแม้ว่าคุณจะเป็นพระเป็นชีที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไงก็ตามแต่เมื่อร่างกายละสังขารไปแล้วมรณภาพแล้วนะครับคุณก็คือดวงวิญญาณอยู่ที่ว่าณจุดที่เสียชีวิตนั้นนะคุณจะปรงได้หรือไม่คิดได้หรือไม่ถ้าคิดได้ก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีไม่เกี่ยวว่าจะเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะฮะไม่เกี่ยวฮะสุดท้ายเมื่อจบชีวิตมวยมรณะแล้วนะครับก็กลายเป็นเหมือนมนุษย์ทั่วไปที่จะต้องปรงแล้วก็ไปสู่จุดหมายได้ดีอยู่ที่จิตสุดท้ายว่าเราคิดอย่างไรนี่คือทางศาสนาพุทธนะฮะแต่วันนี้จะพูดถึงจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณเหมือนกันแต่ว่าเป็นวิญญาณของต่างศาสนาพร้อมอย่างเราจะไปเล่าเรื่องราวนะครับยุ้ยบอกว่าขอบคุณสำหรับเพลงเพราะที่เปิดให้ฟังด้วยนะคะดีเจนะฮะขอบคุณมากมายนะครับอ่ะเรามาเริ่มแล้วกันครับเรื่องราวในมหาลัยไม่เกี่ยวกับพระนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องราวของศาสนาหนึ่งเดี๋ยวจะได้เฉลยว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนาอะไรยังไงแบบไหนนะครับนะอ่ะเราเริ่มเลยกันละกันนะฮะน้องเอ๋ขอบโต๊ะละฮะเรื่องราวนี้นะครับถูกเล่าไว้ในรายการที่พี่ป๋องเช่นเคยเป็นพิธีกรนะครับเป็นเรื่องราวของบุคคลท่านหนึ่งที่เขานำมาเล่าให้ฟังว่าย้อนกลับไปตอนสมัยที่เรียนมหาวิทยาลัยนะครับเรียนมหาวิทยาลัยตอนปีหนึ่งนะฮะแน่นอนฮะตอนปีหนึ่งเนี่ยหลายๆคนเรียนมหาลัยนะครับมันก็ต้องมีการเข้าไปอยู่ในหอในใช่ไหมฮะหลายๆสถาบันมีการบังคับให้อยู่หอในเลยและหอในเนี่ยก็จะเป็นแบบเตียงคู่ฮะอยู่กัน2คนบ้าง4คนบ้างสมมติจะ2คนเนาะ2คนหรือว่า4คนแล้วแต่คณะหรือว่าห้องที่เขามีอยู่นะครับซึ่งบุคคลนี้ที่เขานำมาเล่าเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเรียนคณะพละนะครับนะและในตึกนั้นหอนั้นก็จะมีคณะวิทยาพละวิทยาศาสตร์อะไรอย่างนี้นะฮะก็อยู่ปนกันเป็นหอชายนะครับหลังจากได้รับจดหมายแล้วว่าให้อยู่หอไหนก็ได้มีการขนข้าวของกันจะมาลุ้นกันว่าเราจะได้เจอเพื่อนคนไหนหน้าอะไรอย่างนี้นะฮะก็ปรากฏว่าในจดหมายเอกสารที่ทางมหาลัยส่งมาเนี่ยนะครับก็บอกว่าอยู่ห้องอยู่ชั้น5อยู่ชั้น5ชั้นบนนะครับเป็นห้อง505นะครับ505นะครับก็ตอนนั้นก็หอมหาลัยนี่เขาจะไม่มีลิฟต์อยู่แล้วเนาะนะครับก็เดินขึ้นบันไดขนของกันเหนื่อยเลยนะผู้ปกครองไปส่งเสร็จแล้วก็เดินหาห้อง505อยู่ไหนนะเดินหายังไงก็ไม่เจอ501 502 503อ้าว506เอ๊ะเราอยู่ฝั่งนี้นะอันนี้ก็510สลับไปสลับมาก็งงเหมือนกันนะฮะว่าเลขห้องหายไปไหนแล้วก็มาสะดุดกับห้องหนึ่งนะครับที่ไม่มีตัวเลขไม่มีตัวเลขเลยนะฮะข้างหน้าก็ว่างๆเป็นประตูนะฮะก็เลยใช้กุญแจที่รับมาไขแงกไปเปิดได้นะฮะแสดงว่าเราอยู่ห้องนี้นี่มันเป็นห้อง505นี่ใช่ไหมแต่ทำไมเขาแกะเลขห้องออกนะไม่เข้าใจนะแต่ด้านหน้านะมีรอยป้ายอยู่ว่า505แต่มีการแกะออกนะฮะก็เลยขนของเข้าไปแล้วทีนี้ก็เริ่มได้เจอเพื่อนก็เริ่มมาอยู่ห้องเดียวกันร้อนจะตามหาห้องไม่เจอเหรอใช่หาห้องไม่เจอ505ไม่มีป้ายนะก็เลยกวักมือเรียกเข้ามาสุดแล้วก็หอนี้อยู่ด้วยกัน4คนเป็นเตียงคู่นะฮะเตียง2ชั้นนะครับก็พูดคุยกันนะครับก็ใช้ชีวิตปกตินะครับก็ไปเรียนกลับมาก็เริ่มสนิทสนมกันกับเพื่อนนะฮะกับห้องข้างๆกับคนที่รู้จักในหอนั้นก็ปกตินะฮะทีนี้วันนั้นนะฮะมีอารมณ์ไหนไม่รู้เหมือนกันวันว่างๆนะหนึ่งเทอมผ่านไปได้เวลาทำความสะอาดนะทำความสะอาดหอพักนะก็ช่วยกัน4คนนะฮะนะบอกห้องเรานี่มันก็ทรุดโทรมเนาะบนดูข้างบนสิอยากย่ายเต็มเลยทีเดียวนะครับอะไรยังไงแบบไหนนะฮะ
ก็เลยอ่านกันเดี๋ยวขึ้นไปบนเพดานไปบนอะไรนะเขาเรียกว่าเป็นอะไรฮะที่มันเป็นแบบบนเขาเรียกว่าอะไรบนขื่อละบนอะไรสักอย่างที่มันเป็นแบบคานคานนะมันจะมีคานนะที่อยู่ด้านบนนะครับแล้วมันจะมีช่วงที่มันบังที่มองไม่เห็นนะฮะเป็นยื่นออกมาเนี่ยด้านบนนะฮะเขาก็ใช้ไม้กวาดปัดปรากฏว่าปัดปั๊บตกลงมาเพลาะนะฮะเป็นอะไรรู้ไหมครับเป็นพวงมาลัยแห้งๆนะครับที่อยู่ข้างบนนะฮะหลายอันเลยและยังไม่พอนะฮะที่ตกลงมาก็คือใต้ห้อง505ตกลงมาเพลาะนะฮะแล้วคนเฮ้ยใต้ห้องอยู่ตรงนี้นะครับมาอยู่ทำไมตรงนี้เนี่ยเขาคนก็เอ้ยอยู่ตรงนี้จริงๆด้วยนะฮะก็เลยเอามาปัดทำความสะอาดนะครับเป็นป้ายห้อง505สีแดงแจ่มเดียวแล้วก็ที่สำคัญคือมันตกมาพร้อมกับพวงมาลัยที่แห้งและเก่ามากน่าจะหลายปีแล้วด้วยนะครับที่มันอยู่บนคานตรงนั้นที่ไม่มีใครเห็นนะฮะเออนะครับก็เลยเอาป้ายเนี่ยมาทำความสะอาดแล้วก็ไปติดหน้าห้องนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ทำความสะอาดก็ไปเรียนปกติหลังจากที่เอาป้ายไปติดในห้องความแปลกประหลาดก็เริ่มเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าหลังจากที่ติดป้ายแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ละคนก็เริ่มคืออยู่ห้องมานานนะเริ่มเอาพระพุทธรูปนะครับมาวางนะครับของตัวเองนะมีหิ้งพระมาวางนะครับมีพระเครื่องมาห้อยต่างๆนานาในห้องต่างๆมากมายเออนะฮะก็เหตุการณ์เริ่มไม่ปกติเกิดขึ้นว่าฮะหลังจากนั้นผ่านมา1สัปดาห์ในขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับอยู่เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอย่างเช่นมีเสียงเดินในห้องก็แก๊กก็แก๊กนะฮะมีเสียงเดินไปเดินมาหรือมีเสียงก็ก็แก๊กในห้องน้ำนะนอนหลับอยู่สะดุ้งเกิดขึ้นนะฮะเพราะว่าหลังจากที่ติดป้ายแล้วนะครับเพื่อนๆแต่ละคนก็เริ่มคืออยู่ห้องมานานนะเริ่มเอาพระพุทธรูปนะครับมาวางนะครับของตัวเองนะมีหิ้งพระมาวางนะครับมีพระเครื่องมาห้อยต่างๆนานาในห้องต่างๆมากมายเออนะฮะก็เหตุการณ์เริ่มไม่ปกติเกิดขึ้นว่าฮะหลังจากนั้นผ่านมา1สัปดาห์ในขณะที่ทุกคนกำลังนอนหลับอยู่เริ่ม

พอมาถามเพื่อนๆทั้ง4คนทั้ง3คนเนี่ยเห็นหมดเลยแต่ไม่กล้าพูดกันเห็นหมดเลยแต่ไม่กล้าพูดกันคือหลังจากที่ทำความสะอาดห้องนะแล้วก็เอาป้ายมาติดแล้วก็เอาพระเพลอะไรมาห้อยนะมาทำการรีโนเวทห้องให้มันสวยงามนะเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นนะคะทุกคนก็เริ่มกลัวกันก็เลยเริ่มกันไปปรึกษาเฮ้ยๆเนี่ยห้องเราเนี่ยเจอเรื่องราวแปลกๆแบบนี้นะคิดไปเองเปล่านะฮะลองสลับห้องกันนอนไหมนะฮะก็เลยให้เพื่อนห้องข้างๆมานอนแล้วสลับกันปรากฏว่าทั้งคืนนะฮะมีเสียงเดินทั้งคืนเลยทีเดียวนะครับหนักๆเข้าบางคนโดนลักษณะเหมือนผีอำนะฮะมาเดินให้เห็นเลยเป็นร่างดำๆใหญ่ๆสีดำแต่ความรู้สึกคือเหมือนเขาไม่พอใจหรืออะไรบางอย่างนี่เขาเล่าให้ฟังนะตอนนั้นก็เริ่มมีการปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยเจอผีอะไรเงี้ยอาจารย์ก็บอกว่าเธอคิดไปเองเปล่านะฮะแต่อาจารย์ก็รู้นะแล้วก็รู้ว่ามันอาจจะมีจริงๆนะจนกระทั่งวันหนึ่งนะฮะวันหนึ่งนะฮะช่วงนั้นเป็นเทศกาลเกี่ยวกับตรุษจีนนะการไหว้ตรุษจีนเนี่ยเขาจะมีพวกเครื่องเส้นเนาะคนมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่เขาเป็นคนจีนนะฮะเขาก็จะมีการไหว้เจ้าโอ้โหจัดใหญ่เลยนะฮะเอาไหว้เจ้าไปเอาเขาเรียกว่าไหว้เจ้าที่บ้านมามันพวกหูหมูอะไรเงี้ยนะเอามาวางไว้นะครับที่ห้องนะครับแล้วก็เอามาแบ่งกับเพื่อนมาทำอาหารกินกันอย่างเงี้ยนะฮะแล้วคือเขาเป็นคนจีนเขาเป็นคนเหมือนกับเชื้อสายจีนอะไรเนี่ยนะฮะก็เลยมาทำกับข้าวที่ห้องเอาหูหมูมาอาหารมาทำกันสนุกสนานทีเดียวนะครับปรากฏว่าคืนนั้นไม่หลับไม่นอนคืนนะฮะเพื่อนคนนั้นนะครับที่ทำกับข้าวนะที่บ้านนะฮะเขาบอกว่าเขานอนอยู่เขาหลับฝันว่ามีผู้ชายร่างใหญ่คนหนึ่งนะฮะขึ้นมาอันนี้ในความฝันเขานะกึ่งหลับกึ่งตื่นนะฮะเขาบอกว่ามีคนนะมาเหมือนกับมายืนจ้องเขานะครับแล้วก็ใช้มือกดที่บริเวณหน้าอกแล้วก็ทำหน้าไม่พอใจแต่ไม่พูดนะฮะเป็นชายร่างใหญ่ตัวหนึ่งมากดตรงหน้าอกและทำหน้าไม่พอใจในฝันนะเขาก็พยายามต่อสู้นะฮะเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นจนดังเขาหลุดมาเพราะแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็วิ่งเลยนะฮะว่าผีหลอกนะฮะแล้วเพื่อนก็สะดุ้งตื่นกันนะฮะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะครับก็วิ่งตามมันออกไปข้างนอกบอกผีหลอกเมื่อกี้เจอผีอำเป็นผู้ชายร่างดำตัวใหญ่มากตาโตเหมือนพวกแขกอะไรเงี้ยมันมาใช้มือนะกดตรงหน้าอกกับตัวใหญ่มากเลยนะฮะกลัวกันสินอนไม่หลับเลยเดี๋ยวก็เลยวิ่งกันไปขอนอนกับเพื่อนๆข้างห้องทั้งคืนเลยทีเดียวจากนั้นมาทุกคนก็เริ่มมาอยู่ห้องแล้วนะพอเสาร์อาทิตย์มาก็กลับบ้านกันไปขอนอนห้องเพื่อนๆข้างๆบ้านนะฮะเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะทั้งๆที่ห้องเราก็มีพระเต็มเลยทีเดียวเรามีพระพุทธรูปวางเต็มห้องเลยนะทำไมผีหรือวิญญาณมันเข้ามาได้คนในหอก็กลัวกันหมดเลยบางคนก็กลับบ้านกันตอนเย็นไม่อยู่หอเลยแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะห้องนั้นห้องเดียวนะครับทีนี้มันก็เป็นแบบนี้มาหลายเดือนบ้างล่ะเป็นปีๆทีเดียวจนไม่มีใครสามารถหาคำตอบได้นะเขาบอกว่าให้อยากจะเอาพระมาแบบทำบุญจังเลยนะฮะทางหอเขาไม่อนุญาตจนกระทั่งวันหนึ่งนะครับมียามคนเก่าแก่นะครับเขาอยู่ข้างล่างปกติเขาไม่ได้ขึ้นข้างบนนะเขาเดินขึ้นมาเขามาหยุดตรงที่บริเวณห้อง505แล้วก็บอกว่าเฮ้ยเด็กพวกนี้เนี่ยใครเอาป้าย505มาติดตรงนี้เนี่ยเด็กพวกนี้ก็เปิดไปดูนะบอกว่าอ้าวมันเป็นป้ายห้องนี้นะสิ505ไงมันตกมาจากขื่อด้านบนนะมีคนเอาไปไว้ข้างบนนะพวกเองเอาออกเดี๋ยวนี้นะเนี่ยเขาไม่ให้ติดมาหลายปีแล้วนะฮะเอาออกนะฮะเอาออกนะฮะพวกเด็กตรงนี้ก็ตกใจนะก็เลยทำการถอดป้ายออกแล้วก็ทำท่างงๆและยามก็ไม่พูดอะไรก็เดินลงไปนะครับด้วยความสงสัยก็พยายามตามหลอดว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมยามถึงไม่พอใจมากเลยทำไมเอาเลข505มาติดแล้วเขาไม่พอใจนะฮะเขาบอกว่าเลขห้องตัวเนี้ยถูกถอดออกมาหลายปีแล้วตั้งแต่สมัยอดีตการที่ผ่านมาสมัยนั้นหอพักทั้งสามตรงนี้ซึ่งเป็นหอพักเก่านะฮะจนกระทั่งวันหนึ่งนะฮะสมาชิกในห้องคนหนึ่งนะครับมีโอกาสไปถามยามนะคนเก่าแก่ซึ่งไม่ใช่ยามคนนั้นนะเป็นอีกคนนึงพยายามสืบหาว่าทำไมเขาถึงไม่พอใจที่505มาติดแล้วก็เขาไม่พอใจนะฮะจนได้คำตอบนะฮะว่าตอนสมัยนั้นย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนที่ผ่านมานะครับหลายปีแล้วเกือบ10ปีเป็น10ปีแล้วในสมัยนั้นนะฮะเขาว่ากันว่าห้องพักของนั้นน่ะมีนักศึกษาคนหนึ่งนะครับเขาเป็นนักศึกษาพระนี่แหละนะครับเป็นผู้ชายตัวใหญ่มากแล้วเป็นอิสลามเป็นแขกอิสลามนะครับนะที่มาอาศัยอยู่ในหอพักนั้นนะครับแล้วเกิดเหตุการณ์ประมาณว่าฆ่าตัวเองตายฮะเป็นนักศึกษานะฮะแล้วก็ฆ่าตัวเองตายในห้องนั้นที่สำคัญคือเขาเป็นอิสลามในห้องนั้นเนี่ยใครก็ตามแต่นี่เป็นความเชื่อนะที่เอาพระพุทธรูปหรือว่าเอาอะไรก็ตามแต่ไปสวดมนต์ให้เขาได้ยินเขาจะไม่พอใจมากเขาจะไม่พอใจเขาจะมาปรากฏตัวให้เห็นเลยห้องนั้นทางมหาลัยก็เลยจัดให้เขาอยู่คนเดียวเลยเพราะว่าเขาเป็นอิสลามนะไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่กับพี่น้องชาวพุทธได้นี่เขาเล่าสืบต่อกันมานะ

ใช้วิจารณญาณในการฟังนะฮะแล้ววันนึงนะครับไม่รู้ว่าด้วยความเป็นนักศึกษาใหม่เนาะปี1ปี2อาจจะเกิดความเครียดหรือใดก็ตามแต่นะเช้ามาพบว่าเสียชีวิตนะครับเสียชีวิตในการแขวนคอเองตายในห้องนั้นโอ้นะฮะแล้วทางมหาลัยก็ปิดเรื่องเอาไว้นะครับปิดเรื่องแล้วก็ห้องก็ปิดไว้นานมากเขาเลยถอดป้าย505ออกไม่ให้มีการใช้งานจนกระทั่งวันหนึ่งมีนักศึกษามันเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะฮะก็เลยต้องเปิดทำไมใช้งานอีกรอบหนึ่งโดยเอาป้ายเก็บไว้โดยเฉพาะมีเฉพาะยามรุ่นเก่าเท่านั้นที่จะรู้เรื่องราวเหล่านี้ซึ่งเขาจะไม่บอกใครก็เลยทำให้นักศึกษาทุกคนร้อนมากเลยนะฮะกลัวกันแบบจะออกตรงนี้เลยนะฮะไม่มีใครอยู่แล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุผลไงว่าทำไมเขาถึงมารังควานพวกคนที่เอาพระมาสวดมนต์หรือว่ายิ่งเอาหมูมากินเขาว่าอย่างนั้นอันนี้เขาเล่ามานะใช้วิจารณญาณในการฟังนะฮะใช้วิจารณญาณในการฟังนะฮะก็เลยทำให้เด็กเหล่านี้นะกลัวกันมากสุดท้ายแล้วมันครบ1ปีพอดีไงฮะพากันออกหมดเลยไม่มีใครอยู่สักคนเลยไปอยู่หอนอกหมดเลยก็เลยเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้รู้ว่าดวงวิญญาณของแต่ละศาสนานั้นมันมีจริงๆนะฮะแล้วเขาก็มีความแค้นไม่มีความไม่พอใจเหมือนกันในลักษณะที่กระทำดังกล่าวนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องที่ถูกถ่ายทอดออกมานะครับในรายการของพี่ป๋องนะฮะใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับหลายๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นแหมคุณฟังถ้าเจอแบบนี้คุณฟังจะคิดอย่างไรนะคิดว่าดวงวิญญาณอิสลามมีจริงหรือไม่และเขาสามารถที่จะทำลักษณะดังกล่าวได้หรือไม่อย่างไรแต่มันแปลกจริงๆเนาะที่ตรงที่เขาเอาป้ายไปซ่อนไปไงถ้ามันไม่มีเรื่องแปลกๆเนี่ยเขาคงไม่เอาเรื่องพวกนี้ไปเก็บไว้หรอกทุกที่มีเหตุการณ์หมดฮะแม้กระทั่งห้างสรรพสินค้าก็เคยมีคนตายโรงแรมหลายๆที่มีคนตายอยู่ที่ว่าเขาเลือกจะเปิดข่าวหรือปิดข่าวแค่นั้นเองนะครับดวงวิญญาณต่างศาสนาครับหลายคนถามว่าดวงวิญญาณเนี่ยเขาสามารถที่จะโกรธได้ไหมได้ครับเขาก็เหมือนมนุษย์นั่นแหละฮะมนุษย์คนหนึ่งนั่นแหละฮะที่เขาเคยอยู่ตรงนั้นและอยู่ดีๆก็มีคนอื่นนะครับมาอยู่แล้วก็มีพฤติกรรมที่ตรงกันข้ามกับการใช้ชีวิตของเขาไงฮะเขาใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งเนี่ยแล้ววันหนึ่งมีคนมาอยู่ใหม่เสียงดังและก็ใช้ชีวิตตรงกันข้ามกับพฤติกรรมของเขาเขาเลยแสดงอิทธิฤทธิ์ให้เห็น

ผวังจิตนะครับฟังอะไรก็หลอนเหมือนเดิมเพลงนี้เนาะนะคนไทยเราเนี่ยเราจะชินกับเรื่องราวของการทำคุณไสของดำของขาวเนาะใส่กันเนาะเราจึงหลอนและกลัวกับพวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นของพวกอิสลามของแขกก็จะเป็นอีกฟิลนึงเราอาจจะไม่ชินเท่าไหร่หรือว่าพวกถ้าเป็นศาสนาคริสต์ก็จะเป็นซาตานเป็นพุทธผีวิญญาณแดกคูล่าเนาะซึ่งเราก็ไม่ได้กลัวนะฮะมันอาจจะดูแฟนซีกันไปอาจจะคิดในหนังกันไปแต่เรานะเราชินกับพวกของดำผีวิญญาณอะไรพวกนี้ฮะมันเลยเป็นสิ่งที่เราหลอนกันอย่างเรื่องที่เราให้ฟังเมื่อกี้ก็ใช้วิจารณญาณในการฟังอะไรกันเนาะนะฮะคนเรานี่บางครั้งบางทีคุณฟังรู้ไหมว่าคนเราในตอนที่มีชีวิตอยู่กับตอนตายนิสัยจะเหมือนกันนะอย่างดวงวิญญาณบางดวงวิญญาณที่ชอบหลอกชอบมาเล่นกันฮะตอนเป็นคนเขาก็เป็นคนชอบเล่นเหมือนกันชอบหลอกชอบย้อชอบล้อชอบหยอกชอบมาเคาะห้องประตูแล้ววิ่งหนีอะไรเงี้ยเคยเล่นคุณฟังเนี่ยนั่นคือดวงวิญญาณวิญญาณนั่นคือตัวตนของเขาเพียงแค่เขาอาศัยร่างอยู่เมื่อวันหนึ่งร่างดับสลายสูญไปแล้วเขาไม่ชอบอะไรเขาชอบอะไรเขาก็จะทำแบบนั้นก็จะเหมือนกันก็คือคนคนเดียวกันเพียงแค่รอวันที่พุทธไปเกิดนะครับแต่ดวงวิญญาณที่พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ที่เป็นของอิสลามอะไรนะฮะอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นจริงหรือไม่อย่างไรนะฮะแต่เขาเล่าอย่างนั้นนะฮะของดำนี่คือดารินดาใช่ไหมใช่ดารินดาหายไปหลายวันมากพี่โอตั้งแต่การเมืองมามีกระแสดังหายไปเลยตั้งแต่สนธิริมทองกุลน่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณอิสลามที่ยังสิงสู่นะครับอยู่ในหอพักตรงนั้นนะครับที่เชื่อว่าอย่างนั้นนะฮะก็เหมือนข่าวนี่ไงที่อิสลามที่เขาไม่พอใจที่บดีเจไลฟ์ฟังไงฮะที่ไปซื้อหมูที่โลตัสน่ะลูกค้าหยิบเองช่างเองอ่ะจ่ายเงินเองเนี่ยเขาเกลียดหมูมากนะจริงคนที่แบบเคร่งๆนี่เกลียดหมูมากและอิสลามนี่ก็ต้องมีการละหมาดนะฮะเช้าตีห้าต้องละหมาดนี่ไม่เห็นผลว่าทำไมมหาลัยต้องยกห้องให้เขาคนเดียวเพราะเขาไม่สามารถอยู่กับคนอื่นได้ละหมาดตีห้าโรงแรมบางที่ต้องมีห้องละหมาดนี่จะบอกให้ฟังต้องมีห้องละหมาดด้วยฮะ

0: าแล้วครับนี่คือเรื่องราวหลอนๆที่จะมาฝากกันด้วยในช่วงเวลาครับในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับคงจะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วล่ะฮะเดี๋ยวจะได้ปล่อยเพลงให้ฟังกันต่อแล้วกันนะฮะกับเพลงเพราะยุค90ยุค2000กันอีกมากมายที่จะเปิดให้ฟังกันในช่วงเวลาของเย็นนี้นะครับ 5:30 ตอนนี้ที่เชียงใหม่แดดออกสว่างสดใสดีนะครับแดดออกสว่างสดใสดีนะครับไม่ได้มีเรื่องราวของฝนตกแล้วแต่ก็ไม่แน่นะคืนนี้อาจจะตกอีกก็เป็นได้ใครจะไปรู้นะครับเดี๋ยวจะแวะไปแอดไวซ์ที่นายหนุ่มครับไปเอาฮาร์ดดิสก์ก่อนนะฮะขอบคุณที่เลือกเพลงมานะครับเดี๋ยวเรื่องข่าวพระที่เราติดตามน่าจะมีประเด็นให้เราได้รับฟังอีกมากมายนะฮะสำหรับประเด็นที่เป็นกระแสเนาะนะฮะเดือนหน้าเลยคนถามว่าดิจิครับ11-13นี้จับตาพายุหมุนเขตร้อนนะครับมาดูข่าวเรื่องกรมอุตุหน่อยนะครับก่อนจะปิดรายการนะฮะประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณประเทศไทยตั้งแต่วันนี้ถึง13 กันยายนนี้ครับคุณผู้ฟังครับ10 กันยายนนี้ครับคุณผู้ฟังครับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางกรุงเทพครับภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักครับเอาง่ายคือทุกภาคเลยเนื่องจากว่าความเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและอีสานแล้วครับคุณผู้ฟังนะส่งผลให้พอความเย็นมันไหลมาปั๊บเนี่ยร่องฝนมันก็เลยเกิดขึ้นทันทีเลยร่องฝนที่ผ่านมาบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางเนี่ยนะครับทำให้เกิดฝนตกครับนะแล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีฝนที่ตกอยู่ในอันดามันนะก็อ่าวไทยด้วยนะครับ 11-13 กันยายนนี้นะครับภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นนะครับและมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะฮะส่วนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางฝนก็มีครับแต่จะค่อยๆลดลงในวันพรุ่งนี้นะฮะแต่กรุงเทพมหานครเนี่ยจะยังมีฝนอยู่กรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกจะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งอยู่นะฮะสรุปก็คือพรุ่งนี้ภาคกลางกรุงเทพแล้วก็ภาคตะวันออกจะมีฝนอยู่แล้วก็ภาคใต้นะครับเนาะโอเคนี่คือเรื่องราวของพยากรณ์อากาศนะครับก็หวังว่าน่าจะดีนะฮะแล้วฮะขอบคุณที่เลือกเพลงมากันละกันเดี๋ยวเจล่ำลาไปก่อนเนาะขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันครับเลือกซิมเบอร์สวยเลือกซิมเบอร์มงคลเลือกซิมเลือกโปรจาก True Detect ได้เลยครับพี่มนพนะวันนี้ทำกับข้าวอะไรเนาะนะฮะขอดูก่อนหน่อยพี่มนพส่งอะไรมาเนี่ยฮะนี่มีอะไรกินบ้างพี
1: ่ก็เอาเลยวันนี้เราก็จะสั่งต้มหมูต้มใส่เม็ดมะระกำนะมะระกำนั่นไม่ใช่สลักคือพี่ชายส่งมาให้จากระยอง
0: เม็ดมะระกำเหรอ
1: ใส่หมูใส่ผักกูดก็หอมเลยแล้วก็เคี่ยวให้สุกนะ
0: อ๋อต้มหมูนะครับ
1: อะไรครับนี่ต้มใส่ผักกูดนะครับ
0: ต้มหมูนะโอ้น่ากินจังเลยเตือนปุดเลยนะครับในหม้อกระทะนะฮะตรงนี้นี่เป็นเมนูอาหารเย็นของพี่มานพเย็นนี้นะครับเย็นนี้กินอะไรก็ขอให้มีความสุขกันแล้วกันนะขอบคุณ True Detect ละกันครับให้การดูแลในช่วงนี้แล้วก็ร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ครับร้านจะยาวข้าวต้ม1 บาทด้วยนะครับนะที่ให้การดูแลในช่วงเวลานี้ครับพี่บอกว่าพี่มานพกินหมูได้ด้วยเหรอครับกินได้พี่เปลี่ยนศาสนาแล้วครับขอลาออกจากพระอัลเลาะห์แล้วฮะกินหมูได้แล้วครับเรื่องจริงกินหมูได้แล้วนะฮะแล้วเจอกันนะฮะที่เจอขอตัวก่อนนะครับตอนนี้5 โมงครึ่งพอดีนะครับอย่าลืมลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ

กำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Thailand เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงดี24ชั่วโมงที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862คุณกำลังฟัง VP Radio Thailand

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมง

ายคุณผู้ฟังด้วยละกันนะฮะกับเพลงที่จบไปเมื่อกี้ไม่ต้องห่วงฉันนะครับทักทายคืนนี้ครับวันที่10เดือน9นะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่10นะครับเดือนกุมภาเดือนกันยายนนะฮะ2569นั่นเองนะครับมาถึงแล้วนะฮะได้เวลามาฟังเพลงกันแล้วในค่ำคืนนี้ได้เวลามาเลือกส่งเพลงมาส่งเพลงมาเลือกเพลงที่คุณผู้ฟังชอบกันเลยนะฮะกับที่นี่ BP Radio แล้วก็ DJ Win นะครับทักทายคุณผู้ฟังทุกพื้นที่ที่กำลังฟังกันอยู่นะฮะทางบุญทลิกด้วยบุญทลิก FM 90นะฮะ KSL Radio ทางออนไลน์ทั่วประเทศไทยที่กำลังฟังกันอยู่นะฮะจะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือที่นี่นะฮะที่เชียงใหม่ภาคเหนือภาคอีสานนะภาคใต้นะครับภาคกลางกรุงเทพหรือต่างประเทศนะฮะก็สามารถเสียหายกันได้เป็นไงบ้างเย็นนี้วันนี้มีที่ไหนฝนตกบ้างไหมฮะเชียงใหม่เมื่อเช้าฝนเทลงมาอย่างเยอะเลยแต่พอมาบ่ายเมืองมีมานิดนึงแล้วก็หายไปอากาศก็เย็นดีช่วงนี้กรมอุตุว่าจะมีฝนมานะฮะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้เจอทุกภาคเลยนะครับอันเนื่องมาจากว่าจะมีเขาเรียกว่าลมเย็นเนาะจากประเทศจีนพัดลงมาครับจะทำให้อากาศนั้นแปรปรวนเกิดฝนฟ้าพรุ่งนี้นี่ทางกรุงเทพภาคตะวันออกเตรียมตัวเลยภาคอีสานด้วยนะฮะเตรียมตัวรับมือฝนฟ้าอากาศกันนะครับได้เวลามาส่งเพลงกันแล้วนะฮะกับคืนนี้กับ BP Radio เดี๋ยวใครจะหน้าไมค์ก็เดินเชิญกันได้นะครับที่0840456862นะฮะ0840456862นะครับเดี๋ยวรอทาง YouTube มาสักครู่หนึ่งพวกไบโพล่ายังไม่มากันนะฮะโปเต้โปเต้มาคนเดียววันนี้นะฮะนะครับมาเนี่ยมาเปิดเพลงกันก่อนระหว่างรอคุณผู้ฟังเข้ามาคืนนี้นะฮะซีซาวดีไซน์นะครับทักทายโจ้เจลเมอร์ไม่รู้ฟังอยู่หรือเปล่าส่งมาตั้งแต่3ทุ่มนะบอกว่าขอเพลงกอดของนอสเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็พี่มิกมายังพี่มิกใช่ฉันหรือเปล่าของลีเดียใช่รักหรือเปล่าของลีเดียนะครับโปเต้โปแตะวันนี้ทำภาพ AI มาอีกแล้ววันนี้นี่มีคนทำภาพโต๊ะอาหารโต๊ะกลมๆนี่เยอะมากเลยนะฮะโปเต้ทำอะไรเนี่ยฮะโอ้นะฮะพี่เฟิร์สนะครับส่งภาพโต๊ะกับข้าวมาอีกแล้ว AI มากกว่านี้นะฮะอย่าลืมเพลงสีกาด้วยแล้วกันนะฮะและพี่โอมาแล้วนะเพลงที่จบไปไม่ต้องห่วงฉันไม่ต้องห่วงเพนฉันเพนแหละฮะลิเวอร์พูลนะฮะเดี๋ยวสักครู่ค่อยคุยเดี๋ยวรอแป๊บนึงก่อนรอคนมาเยอะๆก่อนนะพี่โอนะรอเลยทาง YouTube มาก่อนนอนเดี๋ยวจะได้คุยที่ส่งมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะได้เปิดเพลงกันก่อนมาเปิดเพลงรอพวกไบโพล่า YouTube เมื่อกี้เห็นตาทีมันอยู่อีกห้องนึงนะโปเต้ช่วยดูหน่อยแต่กีตาร์ทีมอยู่อีกห้องหนึ่งแล้วมันชอบมาตอนประมาณสักตีหนึ่งเที่ยงคืนนะฮะฟังฮะชอบมาขอเพลงเนี่ยเมื่อคืนปิดไล่เลยนะเมื่อคืนมาเที่ยงคืนครึ่งอย่าเพิ่งปิดนะปิดเลยนะฮะปิดไล่เลยเวลาประมาณนี้มันจะอยู่ช่องอื่นอยู่มันอยู่ในทิกตอกบ้างอยู่ช่องอื่นบ้างนะฮะเมื่อกี้เห็นมันอยู่ในช่องสักช่องนั่นแหละเห็นในยูทูบอยู่นะครับเดี๋ยวประมาณสักนู่นก่อนเที่ยงคืนเดี๋ยวมันจะเข้ามาตาทีนะฮะจะปิดไล่เลยนะฮะถ้ามาว่าปิดนะไล่มันเลยนะฮะไบโพล่าดีนักนะฮะไอช่วงเวลาที่เราจัดรายการไม่มาฟังกันนะช่วงสี่ทุ่มไม่มาไปอยู่ห้องนั้นห้องนี้ไปอยู่ทิกตอกนะฮะเดี๋ยวสักเที่ยงคืนมาเงี้ยปิดไล่เลยนะฮะนะครับมาเปิดเพลงกันก่อนแล้วกันในช่วงเวลานี้นะครับนะมาเปิดเพลงกันก่อนมาช่วงนี้ในระหว่างที่รอคุณผู้ฟังเข้ามากันนะฮะทักทายพี่ต้อมอะตอมบวกค้างด้วยกันละกันนะครับส่งเหรียญพระมาอีกละวันนี้มีคนแชร์เหรียญแชร์แม่นางสีกามากันเต็มทีเดียวนะฮะข่าวใหญ่ประจำวันนี้คงหนีไม่พ้นยายสีกานางนี้นะฮะสวัสดีพี่สุเมธได้กันละกันนะฮะสวัสดีครับพี่ดีเจวินขอเพลงพระจันทร์สีน้ำเงินหน่อยครับได้เลยนะฮะพี่มิกมาแล้วนะครับว่ารอฟังเพลงที่ฝากด้วย

เลยนะฮะหากฉันรู้สักนิดนะฮะหากรู้สักนิดหากรู้สักหน่อยนะฮะหนึ่งเพลงในเวอร์ชันโคเวอร์อันนี้เป็นไลฟ์ซีซั่นนะฮะตองนะตองพักครใหม่ตองพอครมอตองพักครใหม่นะฮะมาทักทายดังชัดกันวันนี้มีใครที่ทักทายมาบ้างแล้วนะฮะทยอยเปิดเพลงให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันคืนนี้ฉันคิดว่าไม่เป็นไรเมื่อคุณผู้ฟังในแอปนี่อยู่กันยาวๆเลยนะเดินยาวๆเลยนะกับ True Lead Hack นะครับให้การดูแลให้การสนับสนุนช่วงนี้นะครับเลือกซิมเบอร์สวยโปรโมชั่นแพ็กเกจดีๆนะตอนนี้ทาง True เขาทยอยปรับปรุงสัญญาอย่างต่อเนื่องนะเมื่อกี้ที่จะผ่านมาเห็นทีมงาน True เขากำลังปีนเสาสัญญาเลยปรับปรุงสัญญาให้ดียิ่งกว่าอามาคุงมาแล้วสวัสดีมาคุงแล้วกันนะฮะมาคุงฟาร์มไก่นะฮะทักทายด้วยวันนี้แชร์รูปโต๊ะกันเต็มทีเดียวนะฮะพี่สนสวัสดีครับทักทายช่วงเวลาค่ำคืนฮะเครื่องบินมันต้องเมาทุกทีตอนถ่ายอ๋อต้องมาทุกทีตอนถ่ายคลิปใช่ไหมฮะ มันเป็นช่วงเวลามันพอดีพี่นะฮะพี่แสวงชัยบอกว่าขอหนึ่งเพลงกันเลยกันของบ่าววีเข้ามานะเดี๋ยวรอก่อนเด้อเอาไว้ก่อนนะฮะพี่สุเมธนะฮะทักทายยามค่ำคืนครับหวังมารอฟังเพลงแล้วเนอพระจันทร์สีน้ำเงินนะฮะออยลี่บอกว่าขอหนึ่งเพลงจากฝนตกแรงมากนะฮะออยลี่วันนี้มีคนขอเพลงมาด้วยนะจะบอกให้ฟังขอเพลงกอดของนอสนะฮะขอเพลงกอดของนอสบอกว่าให้กับคนคนหนึ่งเปิดตอนไหนก็ได้นะแต่ว่าจะเปิดทิ้งไว้แล้วก็จะรอฟังนะฮะขอเพลงกอดของนอสนะฮะแล้วก็บอกว่าฝันดีล่วงหน้าแต่จะมาแอบฟังนะฮะทักทายยามค่ำคืนทางแชทในไลน์กลุ่มนันโต้เจวายเห็นทักทายยามดึกอากาศเย็นเย็นคืนนี้รักษาสุขภาพด้วยนะครับใช่แล้วพี่คืนนี้อากาศเย็นนะฮะที่เชียงใหม่ภาคเหนือคุณฟังรู้สึกอากาศเย็นไหมภาคอีสานเย็นไหมฮะไหนใครอยู่อีสานบ้างโปเต้อยู่ภาคกลางเย็นไหมฮะไม่น่าเย็นเนาะช่วงนี้กรมอุตุเขาบอกไว้ว่ามีอากาศเย็นจากจีนมันจะเทลงมามันจะไหลลงมาถูกไหมฮะประมาณสักนะคืนนี้พรุ่งนี้อากาศจะเย็นถึงแม้ฝนจะไม่ตกก็ตามมันเป็นอากาศเย็นที่มันไหลมายังไม่เข้าหน้าหนาวนะครับยังไม่เข้าหน้าหนาวแต่ว่าจะเป็นอากาศเย็นที่มันไหลลงมาจากจีนมันจะไหลลงมาจากจีนนะครับมันก็จะทำให้รู้สึกแบบเย็นๆหน่อยนะรู้สึกเย็นจริงๆข้างนอกรู้สึกเย็นจริงๆนะฮะนะครับเดี๋ยวรอคนฟังยูทูบมาสักครู่หนึ่งเมื่อกี้ขอเพลงอะไรมานะขอเพลงใช่รักหรือเปล่าใช่ไหมของลีเดียนะครับเพลงนี้ก็เพราะนะลีเดียจะชอบอยู่นะใช่รักหรือเปล่าเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยกันละกันนะ

ใช่รักหรือเปล่านะฮะมาฟังเลยกันแล้วกันช่วงนี้เดี๋ยวใครจะได้มาทักทายเลยนะฮะ4:10 ตรงนี้เลยทักทายพี่เอ็มอรัญวาสีด้วยกันแล้วกันมาแล้วนะครับพี่โอบอกว่าดึกแล้วกรุงเทพไม่เย็นนะไม่เย็นหรอมันจะเย็นได้ไงพี่กรุงเทพมันตึกเยอะขนาดนั้นนะโอ้ทางนี้เย็นทางนี้เย็นเด้อนะฮะตรงนี้อากาศเย็นสบายนะฮะทางอุบลเป็นไงบ้างครับทางบุญทริกเย็นไหมฮะอุบลบุญทริกอากาศเป็นอย่างไรบ้างนะ

พลงน่ารักๆนะครับจากลีเดียสรันรัตน์ด้วยใช่รักหรือเปล่าใช่ไหมใช่หรือเปล่าอย่างไรนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังดูเลยกันนะฮะตอนนี้4:15อยากฟังเพลงอะไร

0: บอลนะฮะโอ้โหน้องหงร่อนดีดามากเลยเมื่อคืนนี้หงร่อนน้องหงร่อนดีดามากๆเลยตอนเช้าสว่าง 5-6 โมง SMS มาแต่เช้าทีเดียว SMS มาแต่เช้าทีเดียวนะฮะเดี๋ยวขอดู SMS ก่อนเมื่อกี้ที่ส่งมานะฮะอย่าฟังเพลงอะไรส่งมาตอนนี้พี่โอ้ส่งน้องเหมียวมา2ตัวนะฮะโอ้โหน้องเหมียวดูสิเหมียวเทาๆเทาๆขาวๆนะฮะเหมียวเทาๆขาวๆนะฮะพี่มิวว่าสมัยวัยรุ่นผมมีความสุขกับความรักชีวิตหลุดลอยไปเลยครับดีเจสมัยนั้นใช่ไหมมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบมีความสุขอะเนาะมันไหลมันลอยเข้ามาในชีวิตนะครับอ่ะลงมาทักทายกันนะฮะเมื่อช่วง 5:00 ที่ผ่านมาน้องของรอดนี่มาอย่างไวทีเดียวนะฮะตื่นเช้ามาเงินเต็มถุงเต็มถังเลยค่ะดีเจขาผลงานของหงแดงลิเวอร์พูลทีมชั้นนำแห่งเกาะอังกฤษชนะแอดมิริดสบายสบายเลยฮะปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าโอ้โหพอส่งเอสเบสมาช่วงบ่ายนะฮะก้องพบ FC คนใหม่ของหงร่อนก็บอกว่าแม่ขอรีลันเสียงของร่อนช่วงบ่ายอีกทีได้ไหมครับนะฮะแต่ว่าฟังแล้วเหมือนเสียงแผ่วๆนะเมื่อคืนนี้สงสัยเพิ่งตื่นแน่ๆเลยแต่ก็เสียงน่ารักดีก็เลยฝากเพลงให้1เพลงเพลงอะไรนะแอบมีเธอใช่ไหมช่วงบ่ายเมื่อกี้ใช่ป่ะหุ่นของร่อน FC เราเยอะนะมาร์คคงก็เลยบอกว่าแหมอย่ามาดีด้าเลยนะอย่ามา เดี๋ยวรอสักพักไม่รู้คืนนี้จะมาหรือเปล่าวันนี้ไม่น่ามามั้งไม่แน่ใจว่ามาแบบว่าวันนี้ไม่มีการแข่งขันใช่ไหมครับไม่รู้จะมาหรือเปล่าวันนี้โดนข่าวโต๊ะนะฮะโต๊ะกลมโต๊ะไม้กลมกลบหมดเลยลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลโดนกลบหมดเลยนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะพี่เอ็มอรันวาสีบอกว่าดีเจครับขอเพลงแผลกลางใจของสมอารมณ์ด้วยก็แล้วกันครับแล้วก็เพลงสากลหนึ่งเพลงนะฮะมิเชลไมเคิลล่ะฮะCarlets, Whisper, George, Michael นะฮะเพลงสากลจะฟังเลยไหมครับพี่หรือว่าจะเข้าห้องพลังในคืนนี้ฮะนะจะเข้าหรือไม่เข้านะฮะพายัดอสูรมาแล้วนะครับมาร์คฟาร์มไก่สาระมาแล้วน้องสาระมาแล้วนะฮะโปเต้โปแต้นะฮะแมนยูคืนนี้จะเป็นอย่างไรนะอ่ะมาขอรับสายมาร์คคุงก่อนมานะสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ว่าไงมาคูเมื่อคืนผลงานเขาดีเลยนะดีไหมหรือไม่ดี
1: โอ้ยอย่าเพิ่งกระโตกกระตากไปมันเพิ่งเกมแรก
0: อ๋อเหรออ
1: ืมผ่านผมคือผมไม่ได้ไปทีผมไม่ได้ไปยูซีเอลผมก็รู้ว่าเกมแรกอ่ะมันก็เป็นแบบนี้ทุกคนแหละ
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะฮะ
1: ระบบคือระบบการเล่นอ่ะมันเปลี่ยนใหม่จากแบบกรุ๊ปจากที่เป็นแบบรอบแบ่งกลุ่มอ่ะคือเป็นแบบลีกเฟสแข่งเหมือนแบบนับแต้มลีกธรรมดาที่แข่งนี่เลยใช่
0: โอเค
1: คือมันก็แบบว่ามันแข่งคือยูฟ่าเขาแข่งกันทั้งหมด8นัดอันดับ1ถึง8เลยคือจะผ่านเข้ารอบโดยอัตโนมัติเลยแต่ถ้าอันดับ8ถึง24ลงไปก็จะไปแข่งจะมีรอบแก้ตัวคือรอบเพลย์ออฟแล้วส่วนถ้าอันดับ24ถึง32ลงไปก็คือตกรอบกลับบ้านหมดจ้า
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ใช่ครับแล้วมันเพิ่งเกมแรกเขายังต้องมีไปเยือนทีมใหญ่อีกหลายทีม
0: อ๋ออ
1: ันนี้มันอาจจะเป็นทีมของเขาเพราะว่ามันต้องมีเย่าเยือน
0: ฮะ
1: ใช่
0: เพราะอย่าเพิ่งอันนี้อย่าเพิ่งกระตกกระตากไป
1: อย่าเพิ่งกระตกกระตากไปมันเพิ่ง3แต้มแรกคุณเกมหน้าคุณอาจจะเสีย3แต้มหรือคุณอาจจะเสียประตูมากกว่านี้ก็ได
0: ้อ๋อเข้าใจละ
1: ดูอยากยิงเยอะอยากทำอะไรเยอะมาปรึกษางานที่เชลซีได้เมื่อคืนก็ครึ่งโหลนะจ๊ะ
0: อ
1: ่
0: าฮะอ่าฮะแหมขออวดนิดนึง
1: 63จ้า
0: 63จ้านี่โอเคว
1: ันนี้ขอเพลงเย็นๆสักสองเพลงแล้วกันครับ
0: เพลงอะไรฮะเหรอ
1: ขอผ่านไปยาวกับลมหายระหว่างทางแล้วกันฟังเย็นๆ
0: อินดี้ล่องลอยเนาะ
1: อินดี้ล่องลอยกันครับผม
0: ได้เลยนะฮะ
1: ขอเป็นเวอร์ชันแบบพูดที่พี่วินเปิดตอนบ่ายนะ
0: กลางวันนะใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้เนาะ
1: โอเค
0: ขอบคุณมากครับมาคุง
1: คืนนี้มีคู่นะคืนนี้มีแมนยูคู่สุดท้าย
0: หรอแล้วคิดว่าผลจะเป็นยังไงตอบได้ไหมไม่รู
1: ้เจอน้องใหม่ไม่น่าแพ้ทางเหมือนเกมแรกหรอมั้ง
0: น้องใหม่เนาะ
1: เขาคงไม่แพ้น้องใหม่หรอกเพราะว่าซาบ้าเพิ่งเป็นทีมจากลีกอาเซอร์ไบจานเพิ่งเลื่อนชั้นมาในยู

0: อาจจะเป็นหลีกครั้งแรก
1: อ๋อโอเค
0: ใช่ครับ
1: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว
0: เพราะว่าเพราะว่าแมนยูจะน้อยหน้าไม่ได้เพราะว่าเพื่อนๆในอังกฤษเขาชนะหมดแล้ว4ทีมคือแมนซีอาร์เซนอลลิเวอร์พูลแล้วก็แอตแลนติลาชนะหมดแล้ว4ทีมที่คืนนี้ก็เหลือแมนยูทีมเดียว1เดียวอังกฤษ
1: อ๋อหนึ่งเดียวจริงๆนะเนี่ยมีคนส่งข้อความบอกว่ามาร์คคุงไม่เคยดูสมัยก่อนนะต้องเป็นแชมป์ลีกอังกฤษจะได้ไปเล่นแต่ก่อนเขาชื่อถ้วยยูโรเปียนครับ
0: ยูโรเปียนครับครับใช่ใช่
1: เขาเคยเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนถ้วยมาทุกถ้วยทุกลีกแต่ไม่มีทีมไหน
0: จากยูโรเปียนครับแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
1: อ๋อแต่ไม่มีไทยทีมไหนแผลเหมือนแมนยูเอ้า นั่นไง
0: ผมไม่แถนะผมอธิบายให้ฟัง
1: อธิบายให้ฟังเฉยๆเนาะไม่ได้เชียร์แมนยูนะฮะโอเคฮะ
0: โอเคคร
1: ับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับเราบอกว่าแต่ก่อนต้องได้แชมป์เท่านั้นถึงจะได้ไปเล่นแล้วก็เปลี่ยนระบบใหม่แฮนด์ดับ 1-4 ไปเล่นในลีกใหญ่ๆนะนี่เห็นไหมมีการให้คุณเพิ่มเติมมานะจ๊ะนะแต่มาร์คคุงเขาไม่ได้เชียร์แมนยูนะมาร์คคุงเขาเชลซีนะฮะนะครับอันนี้ก็อธิบายให้ฟังว่าการเล่นเป็นยังไงนะต้องเป็นคนที่อยู่ในวงการบอลถึงจะเข้าใจเลยเนาะนะฮะนะครับพี่โดมังเลยสวัสดีครับสวัสดีฮะทำไงถึงจะลืมเขาได้สักทีตั้งแต่วันที่เธอจากไปอันนี้เพลงใช่ไหมฮะของอัศนีวสันต์นะฮะอ้อฝ่ายน้องฟ้าที่บ้านนาอ้อเนี่ยนะครับโอ้โหเพลงอยากจะลืมของอัศนีวสันต์นะฮะจากไปตั้งแต่ปี64แล้วยังดื้อไม่ได้เลยครับดีเจอุ้ยนะฮะโอเคเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะสวัสดีพี่ข้าวเปล่าต้มจืดด้วยนะครับมานะฮะคนนี้เหมือนก็จะลืมอะไรบางอย่างไม่ได้เหมือนกันออยลี่เขาขอเพลงกอดมาให้อะฝ่ายกับใครสักคนหนึ่งล่องลอยไปแต่จะแอบฟังอยู่ไกลๆนะครับขอเพลงกอดของนอสมาให้ด้วยมาเดี๋ยวตั้งเพลงให้ฟังกันคืนนี้เดี๋ยวใครจะหน้าไมค์ทักทายกันได้เลยกันนะ

ี๋ยวแป๊บนึงจะขอเปิดใหม่นะฮะพอดีว่าไฟล์เพลงมันเสียนะฮะเดี๋ยวขอเปิดใหม่รอบนะนะฮะเดี๋ยวอารมณ์จะค้างนะเพราะว่าเหมือนไฟล์มันจะเสียนะฮะเอาเปิดใหม่นะฮะแหมเพลงนี้มีอาถรรพ์นะออยลี่กระตุกทันทีเลยคนขอมานี่กระตุกเลยเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนะขอเปิดไออีกไฟล์นึงนะครับจะได้ไม่กระตุกนะเอาใหม่เย้ไฟล์เพลงเสียน็อตหลุดเลยทีเดียวนะฮะมีคนส่งข้อความบอกว่าเห็นลิเวอร์พูลเล่นเมื่อคืนกับแอตมาดริดไล่เพรสซึ่งไล่เพรสซิ่งนึกถึงยุค 7-0 เลยครับฤดูกาลนี้ 8-0 ต้องมาแล้วแหละเจอกับทีมจอมแถของอาจารย์มน 8-0 ต้องมาแล้วนะฤดูกาลนี้แมนยูอ่อนแบบนี้มีแต่นักเตะเกรด B ที่ย้ายเข้ามาอุ้ยแรงมากเลยนะฮะนักเตะเกรด B เลยเหรอฮะเกรด B น็อตเลยหลุดเลยทีเดียวนะฮะถึงขั้นกระตุกเลยทีเดียวนะฮะ

นี่คือเพลงกอดของนอสครับกอดเธอได้ไหมก่อนเธอจะจากฉันไปนะฮะแม่เพลงนี้มีอาถรรพ์นะเนี่ยเปิดปั๊บกระตุกปุ๊บเลยนะฮะไม่หลอกไฟล์เพลงมันเสียเฉยนี่ไงดีเจถึงได้เปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ไงฮาร์ดดิสก์มันเสียนะฮะอย่าลืมตัวเด่นมาด้วยนะครับคุณฟังดีเจเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ไปราคาตั้ง 4-5,000 เลยนะฝากโดเนทมาหน่อยนะฮะเพิ่งเปลี่ยนไปพอดีมันเสียไอ้คอมพิวเตอร์นะฮะนะครับส่งเพลงมานะจ๊ะที่0840456862แล้วอย่าลืมโดเนทด้วยโดเนทค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ห้องจัดรายการด้วยนะครับบัญชีพร้อมเพย์0840456862นะครับฝากพร้อมเพย์มาได้เลยนะจ๊ะนะครับแต้มแล้วแต่จะศรัทธาเลยค่าฟงค่าไฟค่าอุปกรณ์นะจ๊ะพี่ต้นคุงมาแล้วนะฮะพี่ต้นคุงครับพี่ทุกคนได้ยินคำว่าทีมเกรด B อะไรนั้นต้องนักเตะเกรด B แหละฮะทำไมต้องรีบมาด่วนขนาดนี้นะฮะทักทายครับสองรักออดี้หน่อยฮะแสดงว่าต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนพี่ท่านคงครับเมื่อกี้ยินคำว่าเกรด B ไหมฮะเกรด B อะฮะเกรด B ตัดทิ้งนะฮะพี่โอรู้เลยอะรู้ทันทีเลยเหมือนรู้เลยอะมาทันทีเลยพี่ต้นคงนะฮะต้องโดแล้วงวดหน้าก่อนเดี๋ยวพี่โอต้องโดออโตเนตแล้วนะฮะต้องโดเนตแล้วนะฮะพี่ต้นคงครับไม่แฉลบไปหาเรื่องบอลหน่อยเหรอฮะวันนี้มีบอล นะฮะพี่เคียวเพชรบอกว่าคืนนี้ผีแดงเตะนะฮะหงล่อนจะเชียร์หรือจะแช่งครับพี่เจรอหงล่อนมาแช่งหน้าไมค์อยู่นะฮะขอเพลงเทวดาเดินดินกันแล้วกันนะโอ้โหรอมาแช่งเลยเหรอฮะพี่ข้าวเป่าพี่เจครับรอฟังคนแช่งคนขิงกันครับพี่เจแหมไม่รู้จะมาหรอนะวันนี้หงล่อนนะฮะนะครับเอาละมาเปิดเพลงต่อดีกว่าคืนนี้นะฮะเดี๋ยวจะได้ส่งเพลงกันไปเรื่อยๆนะฮะตาฟานมายังมาแล้ววัยรุ่นสายหลอนนะฮะตาฟานถ้าไม่มาจะแช่งนะฮะเมื่อกี้นะตาฟานเห็นในช่องอื่นอยู่นะไอช่วงเวลาที่เรามาจัดรายการสักสี่ทุ่มมันไม่มานะมันไปอยู่ช่องอื่นอยู่ตะกี้เห็นช่องอื่นอยู่นะฮะเดี๋ยวสักพักประมาณสักเที่ยงคืนมันโผล่เข้ามาวันนี้มาไวฮะมาไวไม่โดนแช่งนะฮะมาไวไม่โดนแช่งนะจ๊ะแม่แมนยูไม่พูดเยอะครับไม่พูดเลอะเทอะเหมือนลิเวอร์พูลมาแล้วครับต้นคงพี่ต้นคงนะฮะแมนยูไม่พูดเยอะฮะไม่พูดเลอะเทอะแบบลิเวอร์พูลครับขอฝากคำขวัญคำคมคืนนี้นะฮะเพลงนี้ออยขอมา

0: ทั้งวันที่อย่าไปหวังอะไรมากเกินไปเนาะเชื่อในตัวเองก็เพียงพอแล้วนะตะวันนะนะหวังในตัวเองก็เพียงพอแล้วนะฮะนะครับอันหนึ่งเพลงครับจาก AI ที่ Oily อยากฟังด้วยนะฮะชื่อเพลงว่าอย่าคาดหวังอะไรกับใครนะครับอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขก็เพียงพอแล้วนะจ๊ะนะขอเพลงเทวดาเดินดินหน่อยครับที่พี่เคียวเพชรอยากฟังนะฮะครับขอบคุณพี่เอ็มอรัญวาสีด้วยฝากโดเนทมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับใครจะฝากโดเนทก็โดเนทได้นะฮะมาหามาทักทายหน้าไมค์กันนะฮะนี่หลักฐานตะฟานนะครับไปไบโพล่าอยู่ช่องอื่นนะฮะเมื่อวานนี้ไปไหนมาเท่าคืนนี้จะเตรียมหลักฐานนี้ไว้ถ้าสมมติมาเที่ยงคืนนี่จะด่าชุดหนึ่งนะฮะคือมันเป็นรถแล่นอยู่ช่องอื่นอยู่นะฮะคือถ้าสมมติไม่มาสักทีสี่ทุ่มเที่ยงห้าทุ่มไม่มานะมาใกล้ๆเที่ยงคืนจะด่าชุดหนึ่งนะฮะเมื่อคืนมาเที่ยงคืนครึ่งปิดไล่เลยนะฮะปิดไล่มันเลยตะฟานนะฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีขอรับพี่วิน
0: เพิ่งตื่นแล้วขอรับฮะเสียงอ่ะ
1: นิดหน่อยขอรับเพิ่งเมื่อกี้เพิ่งงี้ไปนิดหนึ่งขอรับกินข้าวมันไก่แล้วหนังท้องมันตึงหนังตาก็ยอมแย่หลับสักนิดหนึ่งนะขอรับ
0: คนมีความสุขเนาะเออ
1: นั่นแหละเพราะว่าตอนแรกว่าจะปาดไอ้นี่เลยปาดข้าวมันไก่มันโตหมดแล้วจับผ้าบนโต๊ะข้าวมันไก่เท่าไหร่
0: โต๊ะกลมเหรอครับโต๊ะกลมเหรอ
1: โต๊ะกลมชอบฟินนั้นก็ได้นะพูดถึงกวาดของหมดแบบรวบปุ๊บแล้วก็จับผ้าไปบนก็ฟินนะมันจ่องคลื่นมันชัดดี
0: มาถึงกินข้าวเก็บโต๊ะ
1: มาถึงกินข้าวแกงกับข้าวมันชัดแจ้งแต่ผมไม่ชอบงั้นนะพี่วินโดยส่วนตัวนะผมชอบอินคามากกว่าแบบอินคาแบบรถกระบะโหลดเตี้ยแบบเบิ้ลทีควันดำขมงโฉงเฉงคุณตลบกบตลาดชาตินิยมสังคมเขมรประมาณนั้นน่ะ
0: มาแล้วนะนางมาแล้วนะมาแล้วเมื่อกี้
1: แต่ไม่ใช่กระบะหลังนะไม่ใช่กระบะหลังนะกระบะหลังไม่ได้มันต้องอินคาในเบาะหน้าแล้วเบาะหลังแล้วไม่ใช่กระบะหลัง
0: ไม่ถึงกินข้าว
1: ใน
0: ข้างใน
1: ใช่ไหม
0: เออหมายถึงว่านั่งคุยกันได้นะฮะ
1: มาถ
0: ึ
1: งกินข้าวกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ย
0: มันไม่หกหมดเหรอฮะกระเฉาะหมดเหรอฮะนั่นน่ะ
1: แล้วก็มีบ้างนิดหน่อยก็มีบ้างมันจะมันอารมณ์ตื่นเต้นอ่ะอารมณ์กินข้าวในรถมันตื่นเต้นกว่าไงมันแบบได้อารมณ์ฟิลคือตำรวจจะมาเคาะประตูกระจกรถเปล่าวะจอดทำไมวะอย่างเงี้ยนะ
0: ประมาณนั้นนะฮะแหม
1: ก็มีอะไรให้คนเขาใช้ AI เล่นกันนู่นนี่นั่นกันนะมันก็เป็นกระแสมันตกลงเขาเครียดกันหรือเขาสนุกกันมากกว่าม
0: ันก็เครียดบนคนที่โดนเครียดแต่คนข้างนอกน่ะสนุก
1: ดูทรงแล้วไม่มีใครเครียดเลยนะ
0: มันมองเรื่องธรรมดาไปแล้วพี่ตรงนี้นะ
1: ใช่เนี่ยวันนี้ขอเพลงหนึ่งที่แบบว่าถ้าใครได้ยินคำนี้ต้องมาสะดุ้งสะอึกบ้างแหละ
0: เพลงอะไรพี่ฮะ
1: สัญญาต้องเป็นสัญญาใครสัญญาอะไรกับใครไว้นะมีใครสัญญาแล้วหรือเปล่าว่าจะโทรหน้าไม้ว่าจะให้เสียงชาวบ้านชาวเมืองก็ได้ยินได้เห็นนะอัดเพลงอัดส่งมาสั้นๆขอเพลงก็ยังดีมีใครสัญญาไว้ไรว่าจะโทรหน้าไม้อ่ะมีไหม
0: เขาลืมไปแล้วพี่เขาลืมไปแล้วนะฮะ
1: ลืมไปแล้วนะ
0: ใช่
1: ต้องใส่ชาติที่แล้วเกิดเป็นปลาทองอ่ะ
0: ปลาทองปลาทองสมองบวม
1: ง่ายขอเพลงแล้วกันขอรับ
0: เพลงอะไรขอรับ
1: สัญญาต้องเป็นสัญญา
0: ได้เลย
1: ของเบิร์ดทรงชัยขอรับ
0: ได้เลยขอรับ
1: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
0: ขอบน้ำใจขอรับวันนี้โปเต้ทำภาพ AI มานะฮะลงไปในเฟซไลน์กลุ่มเลยเฟซกลุ่มเลยใช่ปะทำภาพ AI กินหมูกระทะบนโต๊ะกลมมานะฮะพี่เสกเข้ามาทวงสัญญานะดื้อดื้อเมื่อไหร่จะโทรศัพท์หน้าไม้เมื่อไหร่จะส่งเสียงหน้าไม้สักทีนะฮะมาโอ้โหนะฮะพี่ต้นคงตอนนี้เริ่มขิงกันแล้วออยลี่บอกว่าพี่วินขอเพลงกอดใครก็คนนั่นแหละคนของออยนั่นแหละนะขอมานะฮะมาพี่เสกพี่สดวันนี้ใช่ครับมาโต๊ะกลมอะไรมาขอ1แก้วแล้วกันมา1แก้วมานี่มาละ1แก้วนี่1แก้วมานะฮะ1แก้วโต๊ะกลมนะฮะนี่เติมโซดานะฮะเครื่องบินมาอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวจะมาคุยเรื่องบอลกันมีคนขิงอีกแล้วอ่ะไม่มีแฟนบอลทีมไหนเป็นเหมือนแฟนบอลแมนยูครับแพ้แต่ไม่กล้ายอมรับความจริงฮะต้นคงบอกว่าขอข้าวมันเป็ดสักจานได้ไหมฮะให้น้องหงร่อนและทีมน้องเป็ดหน่อยนะฮะอุ๊ยนั่นข้าวมันเป็ดว่ะข้าวมันเป็ดโต๊ะกลมเหรอพี่เห็นพูดถึงโต๊ะกับพุงกับข้าวข้าวมันเป็ดว่ะมีคนวิเคราะห์เรื่องบอลมาด้วยนะฮะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังแป๊บนึงนะฮะ

ป็นเทวดาเดินดินนะเพลงนี้น่ารักดีนะฮะใสๆดีนะฮะใสๆวัยรุ่นชอบนะฮะดีเจนี่ทุกเรื่องในรายการนะเนี่ยนะฮะมีคนขิงกันอีกแล้วว่าทางหลังไมค์ทางแชทนะฮะดีเจครับฝากประกาศหน่อยลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นสโมสรเดียวในอังกฤษนะครับและเป็นหนึ่งใน6สโมสรทั่วโลกที่มีสิทธิ์ประดับอาร์มเกียรติยศนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกว่าอะไรอ่ะดูยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเบจออฟฮอนอบนแขนเสื้ออ่ะถูกไหมเนี่ยในการได้รับสิทธิ์ดังกล่าวสโมสรต้องเคยคว้าแชมป์ยูโรเปียนคัพหรือว่าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอย่างน้อย5ครั้งนะฮะหรือว่าเคยคว้าแชมป์ติดต่อกัน3ปีสโมสรเดียวในประวัติศาสตร์ที่ผ่านเกณฑ์ได้รับเกียรติยศนี้นะฮะได้แก่เรอัลมาดริด15สมัยเอซีมิลาน7สมัยบาเยิร์นมิวนิค6นะครับลิเวอร์พูล6บาร์เซโลนา5อาแจ็ค4รวมถึงแชมป์ติดต่อกัน3สมัยนะฮะอ๋อได้อาร์มพิเศษนี่แหละฮะมีทั้งตัวยังกลัวโคตรทีมมีทั้งตัวยังกลัวโคตรทีมอภิมหาสุดยอดทีมเครื่องจักรสีแดงจอมถล่มประตูเล่นให้เด็กมันดูว่าชนะต้องทำอย่างไรฝากไปบอกเพื่อนรักบางทีมที่จะลงสนามคืนนี้ทำใจนิ่งๆนะฮะอย่าขาสั่นนะฮะดูพี่ไว้เป็นตัวอย่างไว้นะไอ้น้องสบายๆไม่ต้องกดดันเพราะถ้าคุณมึงแพ้มากูล้อแน่ อ๋อนะฮะเอ้ยเขาไม่กันขิงยังเกิดขึ้นนะฮะต้นคุกบอกว่าอีเจวินครับรู้จักกิ้งก่าได้ทองไหมฮะอุ้ยเหมือนลิเวอร์นะฮะตกต่ำพอได้ดีมาหน่อยชูคอเหมือนกิ้งก่าเลยนะฮะระวังเขาเอาไม้ตีคอหักนะฮะอุ้ยฟาดจะฟาดพวกพระนะฮะพี่เฟิร์สบอกว่าแต่เชลซีเป็นทีมเดียวที่เคยได้ครบทุกถ้วยนะฮะเนี่ยวันนี้มาแหวกฉีกชาวบ้านเลยนะฮะเชลซีเป็นทีมเดียวที่ได้แชมป์นะฮะทุกลีกทุกประเภทเขาเปลี่ยนชื่อมาหมดแล้วเขาก่อตั้งมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วเด้อนะฮะเขาเปลี่ยนถ้วยมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วแต่พวกเกิดแต่ครั้งแล้วพวกเพิ่งเกิดเขาคิดได้แค่นี้นี่เห็นไหมเอาละเริ่มรุนแรงแล้วนะฮะเริ่มรุนแรงแล้วนะฮะเริ่มร้อนแรงแล้วเด้ออย่าตีกันนะครับเชลซีใหญ่สุดนะฮะได้ครบทุกถ้วยครับอาทีบอกเอาไว้เรอัลมาดริดครับไม่ใช่แอตมาดริดออเรอัลมาดริดเหรอฮะเขาตีกันแล้วพี่วินตีกันแล้ว

0: พลงจากอัศนีวสันต์เขาบอกอยากจะลืมเลือนนะฮะลืมไม่ได้แน่ๆเลยลืมได้ไหมครับคุณฟังนะฮะแหมเรื่องบอลนี่ถ้าได้ขิงกันนี่ไม่จบไม่สิ้นสักทีนะระวังนะฮะอย่าเอาปืนไว้ใกล้นะฮะเดี๋ยวยิงกันนะเมื่อเช้าเขาอะไรนะเขาอะไรนะกว่าเขาจะเคลียร์ให้ตำรวจนะครับที่ยิงแฟนภรรยาตายออกมาได้โอ้โหนะฮะเมื่อก่อนเป็นเรื่องจริงนะคนที่อยู่ในโลกใบนี้ที่ทำให้ทะเลาะ กันกับบุริกันจนฆ่ากันเอาปืนเป็นไล่ยิงกันเห็นไหมเห็นไหมนะฮะคนเราไม่กล้ายอมแพ้ไม่กล้ายอมรับความจริงเหมือนแฟนแมนยูเหมือนแฟนเชลซีนะดีเจนั่นไงนั่นไงนะฮะไม่กล้ายอมรับความจริงใช่ไหมเชลซีบอกว่ายูโรเปี้ยนคัพทัวร์ยูฟ่าเก่ายูฟ่าใหม่ยูฟ่ายูโรป้าลีกคัพFA ครับนะฟีฟ่าเวิลด์คัพเก่าและก็ใหม่ได้ครบทุกทีมแล้วเด้อจำไว้แค่ยุค2004ถึง2011มันสุดยอดแล้วสำหรับเชลซีแมนยูแข่งแย่งแชมเปี้ยนลีกนะฮะนะฮะนั่นไงมานะฮะนั่นไงมาแล้วนะฮะขีปนาวุธเยอะขีปนาวุธเยอะกว่าครับเอาไหมเห็นไหมโต้ตอบได้แล้วนะฮะจะส่งขีปนาวุธมาเหรอครับขีปนาวุธเยอะนะฮะจะเอาไหมนะฮะไม่ยอมกันจริงๆนะฮะไม่ยอมกันจริงๆเลยนะฮะยอมเลยยอมเลยนะฮะมาจะมีแผลกลางใจและระวังเด้อนะฮะสมอารมณ์ครับแผลกลางใจวันนี้มีน้องหล่อให้ฟังด้วยนะดึกๆนะฮะเนื่องจากมีขิงบอลแล้วมีโต๊ะกลมแล้วนะครับมีผีให้ฟังด้วยพี่ผีอาจจะมาไวก็เป็นได้เพราะคนขอเพลงน้อยไม่ต้องขอเพิ่มแล้วนะเดี๋ยวสักพักตอนนั้นมันจะมีคนขอเพิ่มเข้ามาถ้าเราพูดแบบนี้นะครับแผลกลางใจครับสมอารมณ์ที่พี่เอ็มอรัญวาสีขอไว้เดี๋ยวแป๊บนึงมีสายเข้ามาเดี๋ยวสวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะพี่วีนน้องของร้อนรายงานตัวค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: พี่สนคะขอ1แก้วแรงๆเน้นๆ นะคะไม่เอาเสียงเครื่องบินนะคะ
0: โอเคครับ
1: พี่วินคะ
0: ครับ
1: คืนนี้นะคะเตรียมพริกเตรียมเกลือไว้เผาแช่งบางทีมแล้วนะคะ
0: จริงเหรอครับเพราะอะไรอย่าต้องแช่งเลยฮะ
1: ต้องแช่งค่ะแต่ถ้าพรุ่งนี้แพ้นะคะโดนรอจะมารอให้เยอะๆเลยค่ะ
0: เดี๋ยวรอตามเนาะ
1: คืนนี้สั้นๆค่ะพี่วิน
0: เพลงอะไรเหร
1: อคืนนี้ขอเพลงเฮอร์ไมโอน้องของอุ่นนะคะ
0: ของอุ่นนะฮะเขาบอกว่าขอแซ่บๆกว่านี้ได้ไหมไม่มีสายเมื่อกี้ขอแช่งหนักกว่านี้ฮะ
1: ขอแช่งหนักกว่านี้ล่ะคะ
0: ใช่
1: เอายังไงดีล่ะ
0: ยังไงดีนะเผาพริกเผาเกลือสาบเลยนะท่องคาถาเลยไหมเนาะ
1: ใช่ค่ะต้องเสกด้วย
0: อุ้ยต้องเสกด้วยนะฮะนะฮะ
1: ได้ค่ะไหนไงรอฟังนะคะพี่วิน
0: ขอบคุณมากนะคะ
1: ปอลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะ
0: กว่าครับแน่นอนครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีครับมาแล้วกองแช่งมาแล้วนะฮะสายแก่ใจยิ่งนักนะฮะสายแก่ใจยิ่งนักนะฮะพี่มาแล้วสิว่าพอจะได้ฟังเพลงแล้วดีไม่เป็นไรครับพอดีว่า MPM เขาเชียร์ลิเวอร์เหมือนกันเชียร์หงเหมือนกันนะว่าเป็นไรฮัทแทรกกลางเพลงได้อยู่นะฮะไม่เอาเครื่องบินนะฮะพี่สนนะฮะโมโหนะโดนแมนยูล้อเมื่อกี้นะโมโหมากนะรู้ไหมไม่เอานะไม่เอาเครื่องบินนะถ้าส่งเครื่องบินมาเนี่ยจะระเบิดไปคว้างบ้านพี่สนเลยนะรู้ไหมลำไยนะฮะเอาใหม่เปิดใหม่ก็ได้มาแหมกลางใจมาแล้วจะฟิล์มเลดี้มาละฟิล์มเลดี้ขอเพลงอะไรฮะฟิล์มเลดี้บอกว่าดีเจค่ะไม่อยู่ในวงการบอลค่ะแต่อยู่ในวงการน้ำมีฟองวงการหวยมีคนบอกมาแล้วบอกว่าทีมเก่งไงครับเลยต้องแช่งเลยมีกองแช่งเยอะอ๋อเป็นทีมเก่งกองแช่งเลยเยอะนะฮะคู่แข่งเลยเยอะใช่ไหมฮะแหมมีข้าวเปล่าดีเจครับที่เป็นดีเจชอบปั่นจังเลยฮะเขาเรียกว่าปั่นพี่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรดีใส่ไฟเข้าไปอีกนะฮะ

0: แผลกลางใจนะครับสมอารมณ์นะฮะแม่ขิงกันไม่หยุดไม่หย่อนทีเดียวฟิล์มบอดี้วันนี้เจอขาวันนี้นั่งจิบเครื่องดื่มอยู่แม่ทักทายพี่ทนายหนุ่มด้วยกันละกันนะฮะทนายหนุ่มครับมาทำไมฮะไม่หลับไม่นอนฮะมาสั่งโต๊ะเหรอฮะโต๊ะกลมหรอบ้านมาลำพูนมีเปลือกครับจะได้โต๊ะกลมเหรอฮะบ้านมาลำพูนสิฮะเอาแบบไหนโต๊ะไม้สักนะฮะไม้อัดมีเยอะแยะเลยนะครับโต๊ะกลมนะฮะฟิล์มบอกว่าดีเจครับวันนี้จัดไปหายาวไปเลยวันนี้ฟิล์มกำลังนั่งจิบเครื่องดื่มกับทีมงานอยู่นะฮะวันนี้จัดเป็นอะไรนะเนี่ยขอซูมดูก่อนนะฮะเล่าอะไรอย่างยี่ห้อนี้ไม่คุ้นเลยอ่ะนะฮะเมอริเดียนเหรอครับเล่าเมอริเดียนนะครับหนึ่งแบรนด์มีโซดาด้วยนะฮะนี่นะฮะโอ้โหฟิล์มเรดี้วันนี้ทาปากแดงมากเลยนะฮะโอ้ทาปากแดงมากว่านึกจะไปฟ้อนที่ไหนนะฮะทักทายทั้ง4คนเลยกันนะฮะทีมงานนะฮะกำลังนั่งจิบเครื่องดื่มกันอยู่นะฮะฟังดีเจไปด้วยนะฮะชิวๆกันไปเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังวันนี้ฝากเพลงเข้ามากับลำพงคู่ใจนะฮะจัดไปครับจัดไปนะฮะมีคนบอกว่าช่วงนี้เนี่ยแฟนบอลลิเวอร์นี่เหมือนแบบปักแจ๋วเป็นพิเศษนะดีเจหลังๆมาในหงก็เป็นกับเขาด้วยนะพี่วินปักแจ๋วละอุ้ยปักแจ๋วหรอมีคนส่งคลิปนี้มา1คลิปนะฮะ10ตรีสิทธิชัยสวัสดีครับทักทายพี่สิทธิชัย10ตรีนะครับมีคนฝากคลิปนึงมาลองฟังดูไหม1ท่อนนะสั้นๆประมาณสัก30วิอ่ะลองฟังดูครับ
1: เป็นพวกหลงตัวเอง
0: เขาบอกว่าแฟนบอลแมนยูเนี่ยชอบเป็นประเภทนี้ชอบหลงตัวเองนะฮะ
1: จะตกต่ำหน้าแห่แค่ไหนพวกแม่งก็ยังมโนว่าทีมตัวเองกำลังจะกลับมายิ่งใหญ่ครั้งพอเริ่มฤดูกาลใหม่ทีไรหวังแชมป์ตลอดแต่พอฟอร์มกากก็ชอบอ้างว่านี่คือช่วงสร้างทีมใหม่สร้างบ้าอะไรมาเป็น10ปีวะชนะนัดใหญ่ทีไรแม่งเพ้อเจ้อทันทีชนะลิเวอร์พูลในบ้านปุ๊บเราคือผู้ท้าชิงนักเตะยิงสวยลูกนึงนี่แม่งเก่งสุดในโลกอารมณ์โคตรสวิงสัปดาห์นี้ตะโกนพวกเรากลับมาแล้วสัปดาห์หน้าชูป้ายเกรเซอร์ออกไปแฟนทีมอื่นด่าว่าจงอยู่กับอดีตเอาแต่ขิงประวัติศาสตร์ทริปเปิ้ลแชมป์แต่พวกแม่งไม่แคร์เว้ยเพราะในสายตาแฟนผีแมนยูจะต้องกลับมายิ่งใหญ่แน่ๆแค่รอว่าเมื่อไหร่ก็แค่นั้นและต่อให้ผลงานทีมจะห่วยแตกแค่ไหนโอทราฟอร์ดแม่งก็ยังตรวจเต็มทุกสัปดาห์แฟนแมนยูแม่งหลงตัวเองจริงแต่นี่แหละคือความศรัทธาที่ไม่มีวันตายมึงว่าที่กูพูดมาทั้งหมดจริงไม่จริงคอมเมนต์มาซัดมาเลยกดติดตามกูด้วย
0: นะฮะหลงตัวเองเขาบอกว่าหลงตัวเองนะฮะมีคนส่งคลิปมาให้อ่ะพี่ต้นคุงอ่ะนะฮะอ้าวแล้วครับพี่สิบตีวัดดีเจครับสาวกลิเวอร์พูลรวมตัวครับเห็นไหมมาแล้ว เริ่มมากันเยอะขึ้นนะฮะสาวกลิเวอร์รวมตัวครับนะฮะเน่ๆๆนะนายหนุ่มครับลิเวอร์หรือแมนดีฮะพี่บอยศรีราชาสวัสดีครับดีเจกำลังจะเลิกงานทำโอทีครับอ่ะทักทายยามค่ำคืนนะฮะ99ก็หลงตัวเองนะฮะมอบเหรียญให้1เหรียญนะสำหรับแฟนบอลลิเวอร์มีคนส่งข้อความหลังไมค์นะฮะเอาเหรียญรุ่นโต๊ะกลมไปให้นะฮะรุ่นเสยบนโต๊ะนะฮะเอาไปเลยฮะเสยบนโต๊ะนะจ๊ะแหมมีคนขอเพลงสีกาท้องมาด้วยนะเดี๋ยวดึกๆจะเปิดให้นะฮะสรรหาเพลงจริงๆนะฮะแหมสัญญาต้องเป็นสัญญาครับเพลงนี้ฝากให้กับดื้อๆสาวดื้อด้วยกันฮะจากพี่เซกฟรอนนะฮะสัญญาต้องเป็นสัญญาครับมีคนบอกว่าเขาอยู่ความจริงเด้อ7-0อยู่ความจริงเหรอฮะ

ีคนบอกว่านั่นไงครับลีเวอร์ชอบพูดเลอะเทอะไงฮะเลอะเทอะเหมือนเหรียญแล้วฮะเลอะเทอะเหมือนคลิปเมื่อกี้เหรอฮะเป็นเหรียญจตุรครางนะฮะ

0: ชื่อเพลงว่าสัญญาต้องเป็นสัญญานะฮะตาทีบอกว่าอย่าไปพี่เสกอย่าไปสนใจยายดื้อนะนางจะชอบเมาเหล้าแล้วก็ลืมอันนี้เรื่องจริงนะฮะแต่หลายคนโดยเฉพาะผู้หญิงหลายคนเนี่ยเวลาคุยเมาเหล้านะลืมเมื่อคืนได้เจอถามเพื่อนคนหนึ่งเรื่องติดแอร์นะฮะเช้ามันลืมหมดเลยเมาเหล้าเมื่อคืนเนี่ยเมื่อเช้าแชทมาเมื่อคืนเมาเหล้านะฮะเรื่องจริงเหมือนยายดื้อเหมือนกันตาทีบอกว่าอย่าไปเชื่อนะครับยายดื้อตอนเมานะมันเวลาพูดอะไรนะห้ามเชื่อนางพอสางมาลืมหมดเลยเห็นไหมพี่เสกหลงกลแล้วพี่เสกบอกว่าฝากเพลงนี้กับดื้อด้วยละกันฝากเฉียวไปยังน้องฟิล์มเลดี้ด้วยกันละกันฝากเพลงนี้ให้นะฮะสัญญาต้องเป็นสัญญา บางครั้งบางทีก็อาจจะแกล้งลืมก็ได้นะฮะจำได้แบบลางๆนะเหมือนเอ๊ะเหมือนสัญญาอะไรใครไว้นะนะฮะลืมเมื่อคืนดื่มอะไรไปบ้างนะฮะยอมเป็นจริงคนเมาแต่ละคนนี่นะเมื่อกี้ฟิล์มเลดี้หนึ่งคนเหมือนกันไม่รู้ว่าชอบลืมหรือเปล่าเธอคนนี้ขอเพลงเข้ามาด้วยนะคนขี่หลงควายของอิวสลีกใช่ไหมฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังกันละกันสำหรับเพลงที่ฝากมานี่ไงซาร่ามาแล้วไม่เคยลืมเห็นไหมนี่ว่าหลับไม่เคยลืมนะฮะแต่ไบโพล่าใช่ไหมไม่เคยลืมแต่ดีดนะฮะลงแชทมาแล้วหนึ่งนะฮะแอบซุ่มอยู่นะฮะพี่สิบตรีสิริชัยวัฒน์เจริญครับส่งภาพหงมาฮะทีมเวิร์คครับต้องหงเท่านั้นนะฮะทีมคุณภาพครับLFC นะฮะเอสิตีสิทธิชัยนะฮะเชียร์ทีมไหนก็ว่ากันไปนะฮะอย่าตีกันนะฮะขอเพลงเติมน้ำมันมาด้วยเติมน้ำมันนะฮะไม่ใช่เติมพริกเติมเกลือหรอฮะหรือว่าเติมพริกเติมเกลือช่วยกันเผาพริกเผาเกลือคืนนี้นะฮะเคยไหมน้องเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับมีเพลงสากลหนึ่งเพลงของพี่เอ็มอรัญวาสีด้วยมาร์คคุงขอเพลงเข้ามาเมื่อกี้เพลง AI ไม่ใช่สิเพลงอินดี้เนาะอินดี้ล่องลอยเดี๋ยวเปิดให้นะครับแล้วก็มีเพลงสีกาทองเดี๋ยวขอฟังหน่อยเป็นยังไงเพลงสีกาทองนะครับมอบไปกับโต๊ะกลมนะฮะทุกคนที่มีโต๊ะกลมอยู่ที่บ้านนะฮะได้เลยเดี๋ยวเปิดให้นะมาที่เพลงกับอิสเลคครับที่ฝากไว้ฟิล์มเลยที่อยากฟังพี่วินรับสายมันรับสายรับเสือแล้วไม่เห็นมีใครโทรมาเลยเด็กดื้อไม่เห็นมีสักสายเลยนะฮะอย่ามานะพี่สิบตีใช่ไหมว่าจะครับคนเมาไม่เคยลืมครับแต่จำไม่ได้เดี๋ยวไม่เคยลืมแต่จำไม่ได้นี่คือความหมายไม่ต่างกันเลยนะพี่นะแสดงว่าเป็นบ่อยดีใช่ไหมพี่ต้นคงครับลืมบ่อยไหมฮะแมนยูลืมบ่อยไหมครับฮะมาราชาแห่งนกนะฮะมีสายเข้ามารับสายก่อนไหมมาขอรับสายหนึ่งสายมานะสวัสดีครับฮัลโหลหนึ่งสองสาม
1: สวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้าขอเพลงอย่างเจ้า
1: ขอเพลงของพี่ปังเจ็บปวดที่สวยงามอะค่ะ
0: เจ้าได้กะฝนตกก
1: ็หนาวได้หน่อยละจ้ะ
0: หนาวแล้วกะยังมาหนาวเว้ย
1: หนาว
0: ช่วยนะหนาวมันอยู่แม่ไอ้ก็หนาวมันอยู่บ้านก่อนครับ
1: ไอ้ยังก็จ้า
0: หนาวมันอยู่ที่แม่อายก่อน
1: มันก็หนาวกว่านะไม่ห้อนก็ห้อนไหลแล้ว
0: เพราะว่ามันตั้งเหนือกว่าไงฮะมันเหนือขึ้นไปกว่าเนาะ
1: ยังไม่หนาวแล้วก็จ้า
0: บ่ๆเย็นแค่เย็นเฉยๆครับ
1: เห็นบอกมีน้ำท่วมด้วยน้ำท่วมที่ไหนพะเยาคะ
0: พะเยาเขาแล้วฮะพยาวนะครับน่านกะน่าน
1: เป็นได้ของเนาะบ้านเ
0: นาะก็เรื่อยๆฮะเรื่อยๆเพราะว่ามันฝนเล็กน้อยอ่ะมันไม่เยอะอะไรมากมายไม่ต้องกลัวไม่ได้ขนาดนั้นนะครับ
1: โอเคเจ้า
0: โอเคเจ้าเดี๋ยวเปิดให้เนาะสวัสดีค่ะ
1: สบายดีเนาะไม่ได้โทรมาไม่ได้โทรมาเมินละ
0: แต่ฟังอยู่ใช่ไหม
1: ฟังอยู่ตลอดเจ้าฟังทุกวันอ่ะวี
0: ดีขอบคุณมากครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังครับนะ
1: เจ้าขอบคุณเจ้า
0: ครับ

พลงนี้เป็นเพลง AI นะฮะชื่อเพลงว่าคนขี่หลังควายนะครับอีสลิกนะอันนี้ไม่ใช่อิวร้องนะเป็น AI มันร้องมานะครับสำหรับเพลงนี้เนี่ยฝากมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในช่วงเวลาค่ำคืนนี้เลยนะครับแม่มากันหลายข้อความทีนะครับเดี๋ยวจะทยอยเปิดให้ฟังนะจ๊ะนะสำหรับเพลงที่ฝากไว้นะครับนะในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้เลยนะครับนะมีข้อความเข้ามานะเดี๋ยวอ่านข้อความแป๊บนึงนะฮะรู้ฟังอยากขอเพลงเพิ่มนะเดี๋ยวมันเยอะเกินเด้อนะฮะเอาเท่าที่มีก่อนนะฮะเดี๋ยวมันเกินเวลาเดี๋ยวไม่เล่าเรื่องผีกันนะนะฮะพี่สิบตีใช่ไหมว่าดีเจครับได้เห็นข่าวสีกาเต็ม Facebook เลยใช่ใช่ใช่เปิดไปที่ไหนก็เจอครับพี่สิบตีสิทธิชัยลาวันครับนะฮะไทยหนุ่มบอกว่าดีเจครับนั่งกินข้าวกับดีเจวินที่โต๊ะกลมอีกแล้วครับโปเต้มันทำภาพแล้วพี่ทำเป็นวิดีโอด้วยซ้ำอ่ะลงใน Facebook กลุ่มนะฮะสวัสดีพี่ต้นมึงองมีสองต้นนะคนนี้คนละต้นกันนะฮะพี่ต้นมึงองว่าดีเจครับนครศรีธรรมราชฝนไม่ตกครับวันนี้นั่งชิลกับพี่หมออยู่ครับทักทายพี่หมอได้กันอะไรกันวันนี้ขอเพลงอย่าให้รู้ว่าเหงาคือเวอร์ชันของพี่เสกโลโซได้กันอะไรกันครับมีคนทักว่าดีเจครับเมื่อกี้เห็นใครพูดถึงเรื่องของลืมสัญญงสัญญานะลืมสัญญาเหรอฮะเหมือนแฟนลิเวอร์นั่นแหละฮะที่ลืมครับลืมว่าทีมนะเคยตกต่ำนะฮะจนเกือบไม่เหลือสโมสรทีเดียวโอ้ยตกต่ำจนไม่เหลือสโมสรเลยเหรอฮะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ยส่งมาก็เปิดให้ฟังเลยก็แล้วกันนะฮะมาขออิสริกหนึ่งเพลงนะฮะและเป็นวงที่พี่เอ็มพี่เอ็มอ่ะเป็นวงที่พี่โอไม่ชอบด้วยนะ

อันนี้คุ้นๆนะฮะเหมือนเรื่องนี้เคยเกิดบนโต๊ะกินข้าวแห่งหนึ่งนะฮะตัวเอ็มนี่นะคุ้นๆนะเหมือนเคยเห็นที่โต๊ะกินข้าวสักทีนะแหมเอาน้องหงร้อนมีคนบอกว่าแฟนเนี่ยแฟนหงเนี่ยเป็นคนขี้ลืมอะฮะไม่ได้ลืมอะไรไว้โต๊ะกินบนโต๊ะกินข้าวใช่ไหมฮะแต่ชอบลืมนะว่าทีมตัวเองเคยตกต่ำอะฮะ

FM นี่นะคุ้นๆนะเหมือนเคยเห็นที่โต๊ะกินข้าวสักทีนะแหมเอาน้องหงร้อนมีคนบอกว่าแฟนเนี่ยแฟนหงเนี่ยเป็นคนขี้ลืมอะฮะไม่ได้ลืมอะไรไว้โต๊ะกินบนโต๊ะกินข้าวใช่ไหมฮะแต่ชอบลืมนะว่าทีมตัวเองเคยตกต่ำอะฮะเอ้า

0: คะ
1: เมื่อไม่โอน้องนะฮะส่งมาเมื่อกี้นะฮะแหมทักทายกันมาช่วงนี้ก็แล้วกันนะฮะแหมในวันนี้กาโปเต้มันทำภาพ AI ดีเจวินนั่งอยู่บนโต๊ะกลมลองฟังเสียงนะมันทำเป็น AI มาลองฟังเสียงหน่อยว่ามันเป็นไงนะฮะ
2: ครับทุกคนฟังเพลงดีเจวินจะได้มีแรงบันดาลใจแต่ถ้าฟังข่าววันนี้แรงใดในโลกหรือจะสู้แรงโยกของอัตมาแหมฟังแล้วมันมีแรงใจจริงๆครับ
1: ดูมันทำภาพมาโปเต้นะฮะมีทนายหนุ่มยืนอยู่ข้างหลังด้วยนะฮะทนายหนุ่มยืนหัวเราะยิ้มแฉ่งอยู่นะฮะนะฮะทนายหนุ่มครับยืนอยู่ทำไมตรงนั้นนะฮะทนายหนุ่มฮะฮะทนายหนุ่มว่าดีใจครับเห็นจากโต๊ะที่เขาทำภาพ AI นี่ของกินเยอะไปนะเบาหวานความดันไขมันขึ้นนะฮะเบาหวานความดันไขมันขึ้นทันทีเลยล่ะฮะโอ้นะฮะตอนนี้ AI มีน้องก็เล่นกันไปสนุกสนานกันไปดูเหมือนแบบคนที่อยู่ข้างนอกนี่ไม่มีใครอะไรนะฮะไม่มีใครเครียดสักคนนะฮะมีใครเครียดสักคนทีเดียวนะครับมาทักทายกันช่วงนี้นะฮะทางแชทนะเดี๋ยวมีอะไรอีกที่ยังค้างกันอยู่มะเติมน้ำมันนะฮะเติมน้ำมันนะครับแล้วก็ยังมีเพลงสากลของพี่เอฟอรัญญวาสีนะครับเจ็บปวดที่งดงามนะฮะที่ขอไว้แล้วก็เพลงของมาคุงเนาะสีกาทองแหละได้เปิดสีกามันจะเปิดได้ไหมนะมันเนื้อหามันได้ไหมเนื้อหาได้นะไม่ใช่เนื้อหาไปรับไปเรื่อยนะนะฮะมีคนฟังส่งข้อความมาหลังไว้ว่าดีเจครับถามเด็กผีสิครับว่าเคยเห็นลูกไข้หรือเปล่าลูกสูบเขามีเยอะนะครับแต่ไม่อยากโชว์คืนนี้จะรอดูว่าผีจะหลุดจะออกหลุดได้หรือเปล่าในบ้านซะด้วยระวังตัวให้ดีนะฮะชอบแพ้ทีมเล็กๆหาถังปิ๊บไว้หรือยังครับถ้าแพ้จะได้เอามาคุมนะฮะแม่นะเห็นไหมใครบอกว่าเด็กผีปากไม่แซ่บนะหลายคนเหมือนกันนะฮะหลายคนนะเนี่ยนะมีคนส่งความมาแล้วดีเจเขาขอฝากรูปได้ไหมฮะอุ๊ยอะไรอยู่ใต้

เอาใต้ตีนนะเนี่ยนะอ๋อลิเวอร์นี่เองนะฮะอยู่ใต้เท้านะฮะขำๆนะฮะแหมเริ่มไปเรื่อยเริ่มขิงกันมาเรื่อยๆนะฮะแหมมาเพลงไม่มีไก่จ๋า AI เอาไว้ท้ายรายการตะทีเพลงเธอเอาไว้ก่อนไว้ช่วงท้ายรายการเลยนะฮะตอนนี้5ทุ่ม21นาทีนะครับทักทายกันได้ในคืนนี้เลยนะฮะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเติมน้ำมันนะครับเติมน้ำมันนะจ๊ะนะเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงให้หมดกันก่อนนะครับอีก 2-3 เพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาเดี๋ยวเราจะมาเปิดเพลงพี่เอ็มว่ะพี่เอ็มอรัญวาสีวันนี้มีคนถามว่ามีธรรมะสอนใจหรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพระที่นอกรีบบ้างมีไหมฮะถ้ามีก็ส่งมาได้นะเดี๋ยววันจะพูดหรือว่ามีเรื่องราวหลอนๆหรืออะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับการประพฤติผิดของพระแล้วก็ส่งผลอะไรประมาณนี้นะฮะด้านลบหรือว่าบาปกรรมอะไรมีหรือเปล่าถ้ามีช่วยส่งมาให้ฟังด้วยนะฮะวันต่อไปก็ได้ถามไว้ก่อนเฉยๆนะฮะให้หนูว่าดีใจครับเป็นไปได้หรือเปล่าที่จะมีการขัดผลประโยชน์ในวัดนะฮะก็อาจเป็นได้เหมือนกันเพราะส่วนมากเนี่ยนะฮะเวลาการขัดผลประโยชน์กันมันจะต้องมีการแฉเหมือนคดีของการอะไรนะการที่เขาเนี่ยนะสอบราชการนะฮะมันก็ขาดผลประโยชน์เหมือนกันถ้าไม่ขาดผลประโยชน์ก็ไม่มีหลักฐานออกมาแฉมันจะต้องเป็นคนรู้จักคนไหนแหละนะฮะและยิ่งรู้ว่ามีกล้องวงจรปิดด้วยนะครับเมื่อกี้มีพี่เฟิร์สส่งภาพอีกมุมหนึ่งของกล้องวงจรปิดมาให้ดูนะครับน่าตื่นเต้นมากนะฮะน่าตกใจตื่นเต้นมากโต๊ะตัวนี้ใช้ประโยชน์ได้เยอะมากนะฮะเดี๋ยวดิฉันจะมีเพลงหนึ่งครับชื่อเพลงว่าสีกาให้ฟังมันเป็นเพลงแปลงนะเข้ากับข่าววันนี้มากๆเลยแต่มันจะเป็นตลกเลยนะไปฟังมาละนะฮะมันเป็นเพลงแปลงเขาเพลงลูกทุ่งเพลงหนึ่งมาแปลงชื่อเพลงว่าสีกาเดี๋ยวเราฟังมันเป็นยังไงนะฮะซึ่งเข้ากับข่าวมากเข้าที่สุดนะฮะตั้งแต่ฟังมาแบบโอ้โหเหมือนรู้นะคนว่าจะมีคลิปนี้แชร์ออกมานะฮะนายหนุ่มบอกว่าข่าวเนี่ยเขาบอกว่าลูกศิษย์เนี่ยมีพฤติกรรมมา2ปีแต่ข่าวเพิ่งมาแดงแสดงว่าอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันว่าอาจจะขัดผลประโยชน์กันหรือไม่อย่างไรน่าคิดเหมือนกันนะฮะเพียงว่าได้เลยครับเดี๋ยวจะหาเขาเรียกว่าเรื่องราวมาเล่าให้ฟังนะครับเนาะนะฮะมาเดี๋ยวมาฟังเพลงต่อเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อเรื่องบอลก็ยังคุยกันได้เรื่อยๆนะฮะเรื่องบอลครับเป็นอารมณ์ทันไหมฮะได้ยินข่าวว่าแมนยูเป็นทีมที่ใจดีชอบแจกแต้มให้กับทีมเยือนนะฮะข่าวหรือเรื่องจริงครับดีเจขิงที่สวนมีเป็นไร่นะฮะเอาไว้ขนไปสนามโอลด์ทราฟฟอร์ดนะฮะไม่รู้ว่าคืนนี้จะได้ขนขิงไปบ้านแมนยูหรือเปล่านะหลังมายังไม่หยุดนะฮะ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่าเจ็บปวดที่งดงามครับเพลงจากพี่ป้างนครินทร์นะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะฮะนั่งฟังเพลงกันไปเมามอยกันไปนะครับสนุกสนานกันไปเนาะเพื่อความบันเทิงจะได้คลายเครียดกันช่วงเวลากลางคืนไม่มีอะไรมากเน้นมาคุยกันเดี๋ยวมีเพลงสากลให้ฟังหนึ่งเพลงของพี่เอ็มครับจอร์จนะไมเคิลนะครับCarless Whisper นะครับเป็นเพลงสากลเก่าๆหนึ่งเพลงเพลงนี้นี่เราเคยได้ยินนะในหนังฝรั่งเนาะโดยเฉพาะฉากแบบต่างๆเซ็กซี่อะไรเงี้ยก็จะมีซาวด์ดนตรีนี้ออกมาเดี๋ยวจะเปิดให้คุณฟังแล้วจะนึกออกว่าเป็นเพลงอะไรนะครับเนาะนะอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอดูข้อความก่อนนะพีซีซาวว่าพระโชตแค่ทำตามเพลงเพลงอะไรฮะเจ็บปวดที่งดงามเหรอครับมีคนบอกว่าไม่รู้นะรู้แค่หงไม่ได้แต้มจากแมนยูไปกลับอะไรก็แมนอะไรก็แมนยูทำไมเขาแค่ไม่ได้ไปมา3ปีเองต้อนรับกันหน่อยก็ไม่ได้ เนี่ยขิงนะฮะขิงตลอดเห็นไหมขิงตลอดเลยนะฮะมีคนบอกว่าดีเจครับแฟนแมนยูก็เป็นซะแบบนี้ไงฮะเขาว่าฝีมือไม่มีและใช้แต่ฝีปากอย่างเดียวนะฮะไม่มีน้ำใจนักกีฬาเลยอยู่ใต้ไม่มีน้ำใจนักกีฬาเลยอยู่ใต้แมนยูใต้มีรู้แท้ๆนะฮะยังพูดเลอะเทอะนะฮะนี่เห็นไหมไม่จบนะฮะไม่จบสักทีนะฮะซีกาเอละฮะบอกว่าสีกาเอรับเงินจากพระโชตินี่เยอะเลยมีการแฉออกมานะฮะอ๋อเหรอฮะเลยพลีกายให้หนานโชตินะฮะ มันก็อาจจะมีการแฉแหละดีเจว่าไม่งั้นมันจะหลุดออกมาบางครั้งก็ว่ามันต้องมีคนรู้อะฮะแล้วก็แฉออกมาทุกเรื่องอะถ้าไม่มีคนแฉออกมามันก็จะไม่ออกมามันจะไม่เป็นข่าวถึงแม้กระนั้นถ้ารู้ว่าเป็นยิ่งถ้าเป็นดีเจว่านะถ้ายิ่งถ้าเป็นพวกลูกศิษย์ลูกหายิ่งจะไม่แฉเพราะว่ากลัววัดเสื่อมเสียใช่ไหมครับเขาจะช่วยกันคือถ้าสมมติว่ามีปัญหาก็เคลียร์กันให้เสร็จสีกาใช่ไหมเธอเอาตังไปออกไปเลยประมาณนี้คือถ้าอย่างนั้นก็คือจะเป็นลักษณะของการเหมือนกับให้มันจบไปเพราะกลัววัดจะเสื่อมเสียนะดีเจคิดว่าการแฉเนี่ยอาจจะมาจากคนที่ไม่พอใจนะอาจจะไม่ใช่ลูกศิษย์ลูกหาอาจจะคนที่เสียผลประโยชน์นะฮะมากกว่าก็เลยเป็นข่าวมาแล้วน่าจะมีอีกหลายคนเหมือนกันที่มีลักษณะดังกล่าวแบบนี้เดี๋ยวเราติดตามต่อไปแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะมาผมไม่เกี่ยวนะผมอยู่ที่4เชลซีเหรอครับไม่หรอกตาทีถึงแม้มันมีการตรวจสอบเงินวัดมันก็ช่วยกันได้แหละแหมเงินหายมันหายกันทุกวัดแหละมันเข้าทุกวัดแหละแต่เพียงแต่ว่ามันจะปกปิดได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะทุกวัดทุกสำนักงานนะฮะมันมีการยักยอกหมดนะครับเจ้าวาดวัดก็ดีต่างๆนานานะครับอยู่ที่ว่ามันมากน้อยเพียงใดแต่เรื่องนี้เผอิญว่ามันใหญ่เกินไปเฉยเขาก็เลยต้องแฉออกมาก็คงจะเป็นคนที่เสียผลประโยชน์นั่นแหละนะครับเสียผลประโยชน์นั่นแหละนะครับเพลงนี้นะครับคุ้นๆไหมดนตรีเหมือนตกกลมเลยนะฮะ

พลงนี้เหมาะกับมินมากๆนะมินนะเราเคยได้ยินเพลงนี้ในหนังฝรั่งเนาะฉากเซ็กซี่อย่างเงี้ยนะฮะจริงๆในเนื้อหาเพลงนี้เขาไม่ได้พูดถึงเรื่องราวอย่างนั้นเลยนะฮะมันเป็นเรื่องของความเศร้านะจะบอกให้ฟังมาดูความหมายเพลงหน่อยไหมได้รู้ว่ามันคืออะไรนะครับนะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวกับโต๊ะอาหารด้วยไม่ได้เกี่ยวกับโต๊ะกลมด้วยนะครับ เพลงนี้ครับจอร์จไมเคิลนะครับ Careless Whisper นะครับสำหรับเพลงนี้บอกเล่าถึงเรื่องราวความรู้สึกผิดนะครับแล้วก็ความเสียใจของการนอกใจคนรักนะฮะจนนั้นทำให้ความสัมพันธ์นั้นต้องพังลงหรือเปล่าเรื่องราวความรู้สึกผิดแล้วก็ความเสียใจจากการนอกใจคนรักนอกใจแฟนตัวเองฮะจนทำให้ความสัมพันธ์ต้องพังลงนะฮะเหมือนฟีลประมาณว่าเขาไม่อยากจะเต้นรำอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะไม่อยากจะเพราะว่ามันรู้สึกแบบรู้สึกแย่นะครับดนตรีมันเป็นดนตรีเต้นรำไง I am never gonna dance again Guilty feet have go not rhythm นะครับฉันไม่อยากจะเต้นไม่อยากจะไปรำวงไปเต้นรำอีกแล้วรู้สึกผิดจังหวะนะฮะเปรียบเทียบเหมือนคนที่ทำผิดแบบและความสุขจังหวะชีวิตมันก็เสียไปหมดประมาณนี้นะเขาเปรียบเทียบนะครับเนาะรู้สึกแบบไม่ดีรู้สึกแบบไม่แฮปปี้อย่างเงี้ยรู้สึกไม่ดีรู้สึกผิดอะไรเงี้ยนะฮะฉันจะไม่ยอมไปกลับไปเต้นรำอีกแล้วอยากจะกลับไปที่นั่นอีกแล้วไปสุขสนานแล้วเพราะว่ามันเรื่องราวมันแย่อะไรประมาณนี้นะฮะเป็นเพลงอกหักนะจะบอกให้ฟังนะฮะความหมายดีนะพี่เอ็มอารันบาซีเนาะ

อย่าให้รู้ว่าเหงาครับเพลงจากพี่เสกนะครับเมื่อกี้ตามสัญญานะครับว่าจะเปิดเพลงสีกาให้ฟังทักทายพี่เบสนะฮะช่างเบสจัดให้มาสะดึกทีเดียวพี่เบสทักทายยามค่ำคืนนะครับตอนนี้ใกล้จะเที่ยงคืนนะฮะเดี๋ยวได้เช็คขอเปิดเมื่อกี้เกริ่นไว้สักนานทีเดียวว่าจะเปิดเพลงสีกาเพลงนี้นะจะบอกให้ฟังว่าเขาแปลงมาจากเพลงของธันวาราศีธนูนะฮะเพลงอะไรนะกบเท่าป่ะตั้งแต่สมัยนั้นละ10ปีที่แล้วแล้วนะครับแล้วร้องมาก่อนการด้วยนะแล้วเหมือนจะรู้ว่าวันนี้จะมีข่าวด้วยเหมือนเป๊ะเลยนะเหมือนรู้เลยทันทีนะฮะแล้วเดี๋ยวชื่อเพลงว่าสีกาทองนะครับลองฟังดูมันเพลงสะท้อนสังคมนะเพลงแปลงแล้วเสียงก็จะตลกหน่อยนะฮะนะครับบ่าวนายงต้องเป็นคนภาคใต้แน่ๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจบแล้วจะมีหล่นหายระหว่างทางเนี่ยเพลงอินดี้ร้องร้อยไม่รู้จะหลับก่อนหรือเปล่านะฮะและหลังจากจบหล่นหายแล้วนะครับเราจะมาฟังเรื่องหลอนกันหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องหลอนแล้วก็ปิดด้วยเพลงผ่านวัยยาวแล้วก็ตะทีเมื่อกี้น้องที่ขอมานะฮะโอเคพร้อมหรือยังฮะถ้าพร้อมเราจะมาฟังเพลงท่านนุ่มบอกว่ามีเพื่อนสมัยฝึกงานทนายความบอกว่าบทเรียนมาแล้วจบนิติสุดท้ายไม่รอดนะกินเหล้าคดีเสียหายเป็นทนายความแล้วก็ทำไม่ดีกับลูกความเนี่ยครับการเป็นคนดีไม่ใช่บวชแล้วจะเป็นคนดีทันทีนะมันต้องมาจากจิตสำนึกภายในด้วยใช่ฮะไม่คืออันนี้เรื่องจริงหลายคนอ่ะคนไทยรู้บ้างฮะคนโดยเฉพาะคนพุทธนะฮะชอบคิดว่าลูกตัวเองบวชแล้วจะเป็นคนดีลูกตัวเองบวชแล้วจะเป็นคนที่ได้รับบุญแล้วเหมือนกับถ้าเป็นคนคริสต์ก็คือเหมือนกับประมาณว่าได้สารภาพบาปแล้วจะไม่เป็นอันตรายสีได้สารภาพบาปได้ไถ่บาปแล้วฮะจากนั้นมันบวชเสร็จแล้วป๊อปมันจะกินยากินเหล้ามันจะทำอะไรก็ตามแต่ก็แล้วแต่ถือว่าได้บวชแล้วอย่างจริงไม่นะฮะคุณไม่จำเป็นต้องบวชก็ได้แต่ขอให้เป็นคนดีประพฤติดีไม่บิดเบือนคนอื่นอันนี้ก็ถือว่าได้บุญมหาศาลแล้วกับพ่อแม่หรือว่ากับคนรอบข้างแต่ถ้าคุณเสพยงเสพยากินเหล้าทะเลาะเบาแว้งกันแล้วก็วันหนึ่งบวชโอ้เป็นคนดีนะบวชเสร็จแล้วปุ๊บกลับมาพ่อแม่ชื่นใจมันจะไปกินยาบ้าก็แล้วแต่เธออะไรเงี้ยไม่ถูกต้องนะฮะอันนี้ชอบเชื่อกันแบบผิดๆนะครับเชื่อไปผิดว่าบวชแล้วเหมือนกับการไถ่บาปต่อพระพุทธศาสนาแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับนะฮะไม่ใช่งั้นเลยนะฮะพี่เบสว่าฟังอยู่ครับเพิ่งได้จับโทรศัพท์วันนี้ตอนนี้นี่เองนะฮะโอเคเลยนะครับมาพร้อมยังเพลงนี้นะครับชื่อเพลงว่าทักทายไฮบิ๊กซากจานะฮะบวช3วัน7วันออกแล้วพอแล้วจบแล้วนะฮะจบเจือยังไม่ถูกต้องนะครับบวช3วัน7วันได้บุญแล้วนะฮะบาปไม่มีละเงี้ยเป็นคนดีเหมือนทนายหนุ่มละฮะพี่แอมบอกว่าใช่ครับไม่บวชก็บรรลุธรรมได้นะคุณไม่จำเป็นต้องบวชก็ได้คุณปฏิบัติดีประพฤติดีทานศีลภาวนาไม่เบียดเบียนคนอื่นครับก็สามารถบรรลุธรรมได้เหมือนกันนะฮะลองพี่เอ็มว่างๆลองหาข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเชื่อผิดทางพระพุทธศาสนามาไล่ฟังด้วยนะฮะใช่ไหมทนายหนุ่มนะครับมางั้นฟังเลยแล้วกันเพลงนี้ชื่อเพลงว่าสีกา ดนตรีเพลงนี้คือแบบธันวาราศีธนูเลยนะฮะแต่เสียงเขาจะตลกนะเหมือนเขาร้องแบบตลกๆนะฮะโคเวอร์แบบตลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ

่อนอื่นนะฮะครูสลาขอคอมเมนต์เสียงนักร้องก่อนนะฮะเป็นคนแก้วเสียงไม่ดีเลยนะฮะแก้วเสียงไม่ใสนะฮะแต่ร้องตรงคีย์ดีนะฮะขอคอมเมนต์เตเตอร์ก่อนนักร้องเสียงตลกมากเลยนะฮะนักร้องนี่ไปอมฮอนสักแพ็คหนึ่งก่อนไหมฮะทีมงานครับขอฮอนลดน้ำผึ้งมะนาวให้นักร้องสักชุดหนึ่งสักแพ็คหนึ่งนะฮะเสียงแหบเสียงแห้งมากเลยนะฮะสงสัยเจอสีกาเข้าไปนะฮะชื่อเรียกว่าสีกาครับบ่าวนายโยงนะฮะเสียงเท่ามากเลยนะฮะคราวนี้คนที่ศรัทธาทุกประเทศโดนกันหมดเลยนะฮะทนายดุ่มก็โดนมาแล้วทนายดุ่มครับระวังโดนเปิดโปงนะฮะอันนี้ก็เป็นเพลงสีกาเขาร้องไว้นานแล้วตั้งแต่สมัยท่านวรศรีธนูยังอยู่ฮะก็คือเขาเพลงไปแปลงไปโคเวอร์อยู่นะฮะก็เลยมีคนขอมาก็เลยเปิดให้ฟังกันนะครับฟิล์มเลดี้ส่งบรรยากาศมายังอยู่กันหลายคนทีเดียวนะครับแหมนั่งดื่มกันอยู่เหรอฮะนั่งดื่มนั่งชิลกันอยู่นะฟิล์มเลดี้นะแหมอ่ะก็ถือว่าเป็นเพลงกับข่าวแล้วกันวันนี้ที่นำมาฝากเนาะป้านกแก้วเนาะเพลงในข่าวข่าวในเพลงเพลงในข่าวนะฮะอีกหนึ่งเพลงเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องหลอนให้ฟังนะครับวันนี้มีเรื่องหลอนให้ฟังเป็นอารมณ์เพลงสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะฮะเป็นอารมณ์ข่าวจากเรื่องพระเรื่องเจ้าเรื่องสีกาไปหาเรื่องผีดีกว่านะฮะวันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องหลอนในหอพักเรื่องนี้จริงเล่าไปแล้วตอนเย็นเมื่อกี้ตอน5โมงนะฮะแต่หลายคนน่าจะไม่ได้ฟังช่วงกลางคืนลีลันครับเป็นเรื่องราวหลอนในหอพักนักศึกษาแห่งหนึ่งที่ภาคกลางที่กรุงเทพครับเรื่องราวหลอนในหอพักนักศึกษาเกี่ยวข้องกับพระไม้เกี่ยวนิดนึงฮะหนึ่งเพลงแนวสไตล์อินดี้ล่องลอยครับใช่เพลงว่าหล่นหายระหว่างทางนะครับทีนี้ยาวนะตั้ง 7-8 นาทีเลยนะหายเวลาฟังเพลงให้สบายใจเดี๋ยวมาฟังเรื่องหลอนกันเที่ยงคืนพอดีครับ

ลวงนะครับแล้วก็ผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยฟังพวกเรามาก่อนหนึ่งครั้งนะวันแรกย้อนกลับไปเมื่อเดือนก่อนผมลงจากเวทีผมได้ยินข่าวว่าน้องสาวผมเสียชีวิตจากการเดินทางในอำเภอสังขะจังหวัดกาญจนบุรีในระหว่างเดินทางไปแคมป์กับเพื่อนผมรู้สึกว่าโลกทั้งใบของเรามันแตกเป็นเสี่ยงเพราะผมพูดอยู่เสมอการที่ผมเป็นผมได้ในทุกวันนี้การที่พวกเราภูมินเดินทางมาถึงจุดนี้ได้มันไม่ใช่ความฝันของพวกเราทั้งหมดครับมันคือหนึ่งในความฝันของน้องสาวผมผู้ที่ปรารถนาอยากเห็นผมนั่งอยู่ในสถานอย่างนี้ให้ผมนำเรื่องราวของผู้คนไปส่งต่อผู้คนอีกทีนะก็ใช้บทเพลงนี้เดินทางในระหว่างที่เสียชีวิตเช่นกันผมดีใจนะครับผมดีใจที่อย่างน้อยๆแม้ดวงเขาจะจากไปเขาก็ยังทิ้งความฝันมันยังทำให้คนคนหนึ่งรู้สึกว่าเราควรจะมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของอีกคนตลอดระยะเวลา25ปีนะเขาไม่เคยมีชีวิตเป็นของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่มอบให้ครอบครัวหมดพอเรียนจบได้ทำงาน3ปีหลังได้เดินทางไปในสถานที่ที่ตัวเองอยากไปได้ออกไปทำในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำเสียดายนะครับอย่างที่เขาพูดคนบางคนมีช่วงเวลาที่ดีแค่เพียงสั้นนิดเดียวคนบางคนไม่มีโอกาสได้ทำคนบางคนไม่มีโอกาสได้เลือกคนบางคนไม่มีโอกาสได้พูดคนบางคนไม่มีโอกาสได้ฟังคนบางคนไม่มีโอกาสได้ใช้ชีวิตครับผมรู้สึกว่าโอกาสกับอากาศมันมีอยู่เยอะลอยเต็มท้องฟ้าอยู่พอๆกันแต่คนเรามักจะเลือกอากาศสิ่งแรกเสมอทำให้หลายๆคนล้วนแล้วแต่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้โดยไร้ซึ่งแรงปรารถนาที่อยากจะทำอะไรเราลองนึกถึงอากาศให้มันมีความหมายพอๆกับโอกาสนะครับผมดีใจนะฮะที่แม้ตัวของน้องสาวผมจะจากโลกไปนี้ไปแล้วแต่ผมยังทำในสิ่งที่เขารักอยู่ผมเชื่อเสมอว่าการเดินทางพวกเรามันไม่สูญเปล่านะผมร้องไห้อยู่สองครั้งครั้งแรกผมเสียใจที่เราจากกันโดยไม่ได้ลากันเลยแต่ครั้งที่สองผมดีใจที่อย่างน้อยๆแม้เขาจะจากเขายังทำให้คนคนหนึ่งรู้สึกว่าเราควรมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรนะเราควรมีชีวิตอยู่เพื่อทำอะไรต่อไปนะขอมอบบทเพลงนี้ให้ทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกคนที่พาตัวเองเดินทางสุดท้ายแล้วความหมายของชีวิตไม่ได้มีอะไรเลยมันก็เป็นเพียงการที่แค่เราได้มีชีวิตอย่างมีความหมายครับ

้ายนะครับขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตให้มีความสุขนะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพทุกๆเส้นทางของชีวิตอย่างที่ผมบอกนะครับความหมายของชีวิตไม่ได้มีอะไรเลยมันก็เป็นเพียงการที่เราได้มีชีวิตอย่างมีความหมายเพียงแค่นั้นนะผมยังเดินทางอยู่ในทุกวันนี้ก็เพราะเราไม่อยากต้องกลายเป็นคนที่รู้สึกว่าสูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างในชีวิตไปอย่างที่เขาบอกนะครับคนจากไปเป็นครูคนอยู่เป็นนักเรียนน้องสาวผมก็ได้ทิ้งสิ่งหนึ่งเอาไว้คือเขาทำให้ผมรู้ไม่มีพรุ่งนี้ไม่มีมะรืนนี้ไม่มีปีหน้าไม่มีเดือนหน้ามีแค่ตอนนี้เวลานี้วินาทีนี้ครับ

0: ช้ชีวิตมีความสุขครับ
1: เป็นหนึ่งเพลงที่เขาพูดถึงและก็สะท้อนถึงเรื่องราวของชีวิตนะฮะของน้องสาวที่เพิ่งเสียชีวิตไปสำหรับน้องร้องคนนี้นะภูมินนั่นเองฮะก็บอกว่ากว่าจะเข้าใจกว่าจะรู้ทุกๆอย่างทุกอย่างมันก็สายเกินไปนะครับให้รีบทำอะไรให้รีบทำไม่มีพรุ่งนี้มะรืนนี้นะฮะมีแต่วันนี้และปัจจุบันนะฮะถ้าเราไม่ทำอะไรเราหมดแต่หมดลมแต่ชักช้าผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆนะครับโอกาสของชีวิตมันก็จะหายไปเหมือนน้องสาวของนักร้องเขาที่เสียชีวิตไปนะที่ไปที่เดินทางไปนั่นแหละนะฮะจะมานั่งเสียดายเวลาที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นหนึ่งเพลงแนวสไตล์ปรัชญาเนาะโฟล์คอินดี้อะคูสติกนะครับที่นักแต่งเพลงเขาได้เขียนเอาไว้นะครับเป็นแนวสไตล์อินดี้ล่องลอยที่จะได้เขาเรียกไงได้บัญญัติศัพท์นี้ขึ้นมาว่าอินดี้ล่องลอยนะฮะถ้าใครที่ฟังไม่รู้เรื่องนะฮะก็จะไม่เข้าใจเลยแล้วก็จะหลับไปเลยนะครับกล่อมไปเลยส่วนใครที่เป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้าใจกับบทเพลงเนื้อหาแบบนี้ก็จะอินกับมันแล้วก็ซึ้งกับมันมากๆนะครับโดยเฉพาะตาวัยรุ่นสายหล่อหรือว่าตาทีเนี่ยฟังรู้เรื่องเลยนะฮะนะครับถามมาเพลงเขมรอย่างเดียวดิเจเปิดเพลงเขมรแทนได้ไหมจะหลับแล้วตอนนี้นะฮะขอของร็อกออยอแทนได้ไหมนะฮะอย่าปิดท้ายให้ร็อกออยอนะฮะนะครับเอาละครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะเข้าเรื่องหลอนกันดีกว่านะฮะเรื่องหลอนกันดีกว่านะครับในค่ำคืนนี้เที่ยงคืน5นาทีนะครับนะฮะพูดถึงเดี๋ยวขอกลับไปหาเรื่องพระแป๊บนึงนะฮะพอดีเมื่อกี้พิเศษก็ทักมาหลังไมค์ว่าดีเจครับเห็นนายกคนไทยคนเราเนี่ยก็หอยว่ะก็ห้อยนะครับเหรียญนะฮะเหนือดวงเหมือนกันนะฮะโอ้โหใช่ๆเหมือนนักข่าวนี่ก็ตาดีเนาะนะฮะเหรียญเหนือดวงนะครับเหรียญเหนือดวงนะครับอนุทินชาญวีรกุลนะฮะห้อยเหรียญเหนือดวงด้วยโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นสายมูสายพระด้วยนะฮะตอนนี้นี่อนุทินนี่มีช็อกนะฮะถอดเหรียญออกแทบไม่ทันนะฮะต้องมอบโต๊ะกลมให้อนุทิน1ชุดนะเอาไว้ทำงานที่รัฐสภานะฮะเพื่อการทำงานจะราบรื่นนะฮะวันนี้ก็เห็นม็อบสนธิมาแล้วนี่ใช่ไหมฮะสนธิลิ้มทองกุลนะฮะบุกแล้วนะฮะแต่คนถามว่าเอ๊ะทำไมสนธิลิ้มทองกุลนี่เขาทะเลาะกันกับอนุทินหรือยังไงนะฮะตอนนี้ก็ว่าฮะกลุ่มอนุรักษ์นิยมนะกลุ่มคนเสื้อเหลืองนะเขาแบ่งเป็น2ซีกแล้วนะฮะก็คือกลุ่มที่หนุนอนุทินอยู่กับกลุ่มที่ไม่เอาอนุทินแล้วไม่เอาเนวินแล้วนะฮะไม่เอาสีน้ำเงินแล้วแต่ก่อนอาจจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับตอนนี้เขาแยกกันเป็น2กลุ่มแล้วนะครับแต่คนถามว่าเอ๊ะทะเลาะกันเรื่องอะไรคือสนธิลิ้มทองกุลเขามองว่าอนุทินเนวินเนี่ยเขามีคดีเยอะมากแล้วไม่โดนสักคดีเลยและยังไม่พอนะยังรวยมหาศาลฮะรวยแบบไม่มีใครสามารถเอาลงได้ฮะเขาเลยรู้สึกเหมือนกับตัวเองนั้นเหมือนกับประมาณว่ายังไงอะเหมือนกับประมาณว่ามันไม่ถูกต้องอะมันไม่ถูกอะทำแบบนี้ไม่ได้ก็เลยออกมาฟาดละนะฮะหลายประเด็นนะฮะตอนนี้สนธิเริ่มแล้วนะฮะรอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะพี่เอ็มอันดาบาซีเนาะนะคนรวยมีเท่านั้นครับแพงมากตามกระแสนะฮะนะพี่เอ็มอันดาบาซีเรื่องนี้น่าสนใจดีเจกำลังจับตามองอยู่ฮะพี่เอ็มส่งนี่มาด้วยส่งข่าวส่งข้อมูลมาเดี๋ยววันหลังนะฮะมันจะทันไหมเนี่ยวันนี้พูดทันไหมเนี่ยนะฮะเรื่องเสพเมถุนในพระวินัยบัญญัติไว้ว่าภิกษุใดเสพเมถุนนะฮะกับมนุษย์อมนุษย์หรือว่าสัตว์เดรัจฉานนะต่างๆนะครับต้องอาบัติปราชิกครับผลก็คือขาดจากความเป็นพระภิกษุทันทีห้ามบวชเป็นพระภิกษุอีกตลอดชีวิตนะฮะตลอดชาตินะฮะทำสังฆกรรมแบบพระภิกษุอื่นมิได้นะครับอีกต่อไปในกฎแห่งกรรมนะครับจะต้องรับกรรมเยี่ยงไร3ส่วนครับ1การผิดศีลข้อกาเมครับแม้ตัวสิกาจะยอมผิดแล้วก็ตามแต่หลอกลงชาวบ้านรับอาหารบิณฑบาตหลอกเงินชาวบ้านกิเลสตนเองทำศาสนาเสื่อมครับทำให้คนเสื่อมศาสนาทั้งพุทธศาสนาเป็นกรรมที่กระทบต่อคนหมู่มากครับพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นกรรมที่เศร้าหมองมีวิบากกรรมให้ไปสู่อบายภูมิคือนรกเปรตรถเปรตอสุรกายดิรัจฉานครับวิบากกรรมคือต้องตกนรกอเวจีต้องเข้าใจก่อนว่านรกอเวจีนั้นนะฮะเป็นนรกขุมที่ลึกที่สุดนะฮะทรมานที่สุดครับผู้ตกนรกนี้จะต้องตรงตามพระไตรปิฎกคือผู้กระทำนะอย่างอื่นอย่างเช่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้านะฮะทำให้โลหิตพระทำร้ายพระเจ้าทำให้โลหิตนะฮะนะมีข้อความเยอะค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะฮะแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะขอไล่ดูก่อนนะกรณีเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะแป๊บนึงนะฮะเอามาอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันคืออะไรยังไงแบบไหนนะจ๊ะ

นะต่อนิดนึงนะฮะเขาบอกว่าผู้ที่ตกอเวจีโดยตรงนะครับแล้วก็แน่นอนตามพระไตรปิฎกคือผู้กระทำครับอนันตริยกรรมครับ5อย่างฆ่าพ่อแม่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพุทธเจ้าให้พระโลหิตไหลนะครับนะภิกษุเสพเมถุนมิได้จัดอยู่ในอนันตริยกรรม5โดยตรงครับจึงไม่ได้บังคับว่าต้องลงอเวจีเท่านั้นแต่เป็นกรรมหนักฝ่ายอกุศลกรรมครับอกุศลกรรมบทนะครับที่มีโอกาสไปอเวจีได้ถ้าจิตก่อนตายเศร้าหมองมากและทำเป็นอาจินกรรมคือทำบ่อยทำจนชินเป็นอาจินอายุในอเวจีมหานรกนั้นพระไตรปิฎกอุปมาว่า1กัปของนรกนะฮะ1กัปนานแค่ไหนพระพุทธเจ้าอุปมาว่ามีภูเขาหินแท่งทึบสูงนะครับ1โยชน์กว้าง1โยชน์นะครับทุกๆ100ปีมีคนเอาผ้าแพรบางๆมาลูบ1ครั้งจนภูเขาหินนั้นสึกหมดไปสึกหมดไปนั่นยังไม่ถึง1กัปเลยอันนี้เป็นข้อมูลนะฮะในเดี๋ยวนะขอไล่ดูก่อนนะนอกจากนี้นะครับแม้พ้นจากนรกอเวจีมาแล้วนะครับเศษกรรมยังตามมาให้เป็นเปรตนะที่มีอวัยวะใหญ่โตนะอวัยวะเพศใหญ่โตนะครับมีไฟลุกตลอดเวลาหรือเกิดเป็นคนก็จะเป็นผู้ถูกล่วงละเมิดนี่นะฮะถูกนอกใจหรือมีโรคในที่ลับอัปยศนะฮะไม่เป็นที่ไว้วางใจแก่ผู้อื่นไปหลายร้อยชาติสรุปในทางวินัยคือปราชิกนะฮะขาดจากพระทันทีบทใหม่ไม่ได้ในทางกรรมคือกรรมหนักดิ่งนรกนะฮะลงสู่อบายสู่อบายนะครับมีโอกาสสูงที่จะได้ไปสวยทุกข์นะครับในมหานรกนะฮะเป็นกับหากทำจนเป็นอาจินและไม่สำนึกนะครับนี่ในสรุปให้ฟังในตามที่คุณพี่เอ็มอรัญวาสีนะครับได้บอกเอาไว้เนี่ยดิจะอ่านไว้นิดนึงนะฮะฟังทันเนาะเพราะมันยาวนะฮะจริงนะฮะมันเนาะเมื่อเราอยู่ในสมณเพศแบบนี้มันไม่ควรนะฮะหรือถ้ารู้แจ้งเห็นจริงนะฮะก็ออกมาซะนะครับแล้วก็มาไม่รู้แล้วมาออกมาซะนะฮะมาอยู่ในทางโลกซะนะนะฮะนะฮะว่ากันไปว่ากันไปนะจ๊ะนะฮะนี่ว่าจะเล่าเรื่องผีไม่เล่าเลยเนี่ยนะนะฮะเดี๋ยวก่อนนะมาโอเคเดี๋ยวดูเข้าเรื่องหลอนกันนะฮะคุณฟังจะหลับก่อนไหมดูจะหลับก่อนขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนมาดีเจขอเตรียมเพลงแป๊บนึงขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนมานะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องหลอนกันนะครับขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวมาฟังเรื่องหลอนกันนะฮะ5นาทีบรรลุธรรมขอเปิดหนึ่งเพลงกันละกันนะครับนะพี่เอบอกว่ากราบสาธุครับดีเจที่นำเรื่องราวมาเผยแพร่

ละครรักแท้นะครับท้ายหนูบอกว่าดีใจครับคืนนี้ขอหลวงพ่อโชตนะครับช่วยทีมช่วยกองแช่งลิเวอร์พูลนะครับแช่งแมนยูด้วยนะครับเดี๋ยวท้ายหนุ่มใจเย็นๆครับผิดเรื่องผิดโลผิดผิดโลงแล้วฮะล่าสุดเนี่ยเอาภาพตัวเองตัดต่อนะฮะกับหลวงพ่อโชตนะครับนั่นนั่งอยู่นะแล้วก็ใส่เสื้อลิเวอร์พูลนะส่งมาดีเจวิน1ชุดนะฮะท้ายหนุ่มน่ะมันชอบทำอะไรแปลกๆเนี่ยนะฮะพระวชิรญาณพ่อโชตนะฮะนี่นะฮะวัดพุทธไทยสวรรค์นะฮะข้างๆนั้นเป็นเด็กวัดนะฮะชื่อว่าทนายหนุ่มนะฮะกำลังนั่งพับเพียบอยู่ใส่เสื้อลิเวอร์พูลอยู่นะฮะมันสั่นหายจริงนะฮะเอามาแล้วมาเข้าเรื่องหลอนดีกว่าไม่ได้เล่าสักทีเนี่ยมั้ยเที่ยงคืน15เลยเนี่ยนะฮะมาแล้ววันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับคุณฟังน่าจะเคยอยู่หอตอนสมัยมหาลัยเนาะหอพักตอนสมัยเราเรียนมหาลัยหรืออยู่หอพักต่างๆนะครับแน่นอนฮะทุกๆหอพักมันย่อมมีเรื่องราวมีเรื่องนึงนะครับที่เขาเล่าในรายการของพี่ป๋องนะฮะเป็นเรื่องราวหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยดังแห่งหนึ่งนะครับในภาคกลางนะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโอ้นะฮะเขามี2วิทยาเขตมั้งนะฮะแล้วก็วิทยาเขตหนึ่งจะอยู่ออกนอกเมืองนครนายกนะซึ่งค่อนข้างจะไกลนิดนึงนะฮะคำว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะเกือบ20ปีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยเรียนปี1มหาลัยพร้อมจะฟังหลังอ่ะใช้วิจารณญาณในการฟังนะฮะฟังเพื่อความบันเทิงนะครับแต่จริงไม่จริงไม่ทราบนะครับแต่ว่าฟังเพื่อความบันเทิงนะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในหอพักแห่งหนึ่งนะครับงั้นขอซาวหลอน1ชุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มฟังเรื่องหลอนแล้วก็มาปิดท้ายรายการกันในช่วงท้ายนะฮะเอาละหลอนกันดีกว่าช่วงนี้หลอนแก้เหงากันในคืนนี้นะครับนะเรื่องราวนี้นะฮะเกิดขึ้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วครับเกิน15ปีผู้เล่าเนี่ยตอนนี้ก็อายุ30กว่าและตอนสมัยเรียนมหาลัยก็ประมาณสัก18-19เนาะนะครับได้มีโอกาสได้เข้าเรียนในมหาลัยครับในภาคกลางนะครับได้รับเอกสารว่าต้องเข้ามาพักในหอนี้นะหอพักนี้หมายเลขนี้แล้วก็ห้องพักนี้นะก็เลยวันนั้นเนี่ยออดซาวหลอน1ชุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มฟังกันหลอนแล้วก็มาปิดท้ายรายการกันในช่วงท้ายนะฮะเอาละหลอนกันดีกว่าช่วงนี้หลอนแก้เหงากันในคืนนี้นะครับนะเรื่องราวนี้นะฮะเกิดขึ้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วครับเกิน15ปีผู้เล่าเนี่ยตอนนี้ก็อายุ30กว่าและตอนสมัยเรียนมหาลัยก็ประมาณสัก18-19เนาะนะครับ

เตียงเขาเรียกว่าเตียง2ชั้นนะฮะเตียง2ชั้นอยู่แต่ว่าห้องนึงเนี่ยเขาจะอยู่กันตั้ง4คนเลยจะมีเตียง2ชั้นอยู่2เตียงเนาะนะฮะด้วยความเป็นหอในหอเก่าเงี้ยนะฮะก็ถึงเวลาปั๊บเขานัดก็ถึงเวลาครับจัดข้าวจัดของจัดแจงขึ้นรถผู้ปกครองไปส่งนะครับที่หอพักของมหาวิทยาลัยพอไปถึงก็โอ้หอใหญ่นะสูงหลายชั้นทีเดียวนะ 7-8 ชั้นทีเดียวแต่เป็นหอค่อนข้างจะเก่าทีเดียวทางมหาวิทยาลัยก็สร้างมานานเนาะนะครับก็จัดแจงในเอกสารบอกว่าเป็นห้อง505ครับ505เขาจำได้ดีเลย505นะครับก็คือไปถึงคนแรกเลยในบรรดา4คนเนี่ยไปถึงคนแรกเลยนะครับไปถึงปั๊บก็ไม่มีลิฟต์นะเดินขึ้นบันไดนะฮะเดินขึ้นบันไดยุคนั้นนะเนาะนะเดินขึ้นไปถึงปั๊บก็เดินลากกระเป๋าไปนะครับไปเดินเอ๊ะห้อง505อยู่ไหนนะ501 502 503 504เอ้า505หายเป็น506เฉยเลยนะฮะแต่ว่ามันมีห้องหนึ่งที่ไม่มีเลขป้ายติดอยู่ที่มันเรียงถัดจากกันนะว่าเฮ้ยต้องเป็นห้องนี้แน่ๆเลย505เพราะว่ามันเลยไปแล้วก็มันมี506 507ไงถ้ามันห้องนี้ว่าแต่เอ๊ะแล้วป้ายห้องมันหายไปไหนนะก็ไม่ได้สนใจคิดว่ามันคงจะหลุดร่วงก็เลยเปิดประตูไขกุญแจแกร๊กเปิดได้เปิดถูกห้องแล้วนะครับก็ไขเข้าไปนะคนนี้ไปถึงเป็นคนแรกเลยโชคดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าการไปถึงคนแรกเนี่ยจะสามารถเลือกที่อยู่ได้ก่อนจะอยู่ชั้นบนชั้นล่างจะอยู่เตียงซ้ายเตียงขวาไงเขาก็เลือกเตียงที่อยู่ติดกับหน้าต่างนะฮะจะได้รับลมอากาศก็เลยเอาของไปวางปั้งนะฮะแล้วจัดแจงแล้ววันนั้นเนี่ยนักศึกษามาเยอะเลยเพราะเป็นวันแรกที่จะเข้าหอพักกันนะครับก็ห้องข้างก็เปิดประตูมาปังปังปังปังก็โอเคเพื่อนเริ่มมากันแล้วผู้ปกครองมาส่งกันนะครับก็ยืนรอว่าจะมีเพื่อนคนไหนนะมาถึง505บ้างนะฮะเผื่อเขาหาห้องไม่เจอนะครับก็ยืนรออยู่ปรากฏว่าสักพักเริ่มมานะเธออยู่ห้องไหนนะ505ห้องเดียวกันมานะมาก็เลยเรียกกันมาเรียกกันมาจนกระทั่งครบ4คนนะในหอพักนั้นก็จัดแจงเอาของมาวางกันก็เริ่มทำความรู้จักกันมาจากจังหวัดไหนเหรอต่างๆนานาก็ว่ากันไปเนาะต่างๆนานานะครับก็เอาของมาวางกันก็ไม่มีอะไรก็เหมือนเด็กหอทั่วไปนะครับแต่สิ่งที่สงสัยหลายคนสงสัยคือเอ๊ะแล้วป้ายห้องมันหายไปไหนก็ไม่ได้สนใจคิดว่ามันคงจะหลุดร่วงไงนะฮะนะครับก็ใช้ชีวิตนักศึกษาปกติเริ่มรู้จักกันเริ่มสนิทกันนะฮะตลอดระยะเวลาครึ่งเทอมที่ผ่านมา 3-4-5-6 เดือนที่ผ่านมานะครับไม่ได้มีเขาเรียกว่าเป็นความผิดปกติเลยนะครับไปเรียนปกตินะอยู่ในห้องทำกับข้าวเล่นกันนะสนุกสนานกันเหมือนเพื่อนที่อยู่หอในทั่วไปนะครับเวลาผ่านไป6เดือนครึ่งเทอมนะวันนั้นเนี่ยมีกิจกรรมทำความสะอาดหอพักครั้งใหญ่นะก็เลยนัดกันว่าเดี๋ยววันนี้เสาร์อาทิตย์นี้นะเราจะทำความสะอาดห้องนะนะฮะจะต้องขึ้นปีนไปเพดานนะไปปัดเอาหยักใยตามหลังตู้ต่างๆต้องช่วยกันนะก็อยู่กัน4คนนะฮะก็เลยจัดแจงอุปกรณ์มานะไม่กวาดต่างๆมาเนี่ยฮะก็ปีนขึ้นไปนะนั่งเขาเรียกว่านั่งหลังกันนะคือว่าเก้าอี้เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับบันไดไม่มีเนาะเราต้องขี่คอกันแล้วก็ขึ้นกันไปนะฮะก็ใช้ไม้กวาดปัดตามซอกต่างๆรถฟงรถไฟต่างๆเพราะมันหอมันสูงเนาะหอมหาลัยนะฮะทีนี้จังหวะที่กำลังใช้ไม้กวาดปัดบริเวณเขาเรียกว่าเป็นคานนะฮะที่อยู่ด้านบนที่สูงมันไปสูงมากที่นาคารเกือบจะเท่าพัดลมทีเดียวนะฮะปัดกดปั๊บเพราะล่วงลงมานะครับปรากฏว่ามีของบางอย่างตกลงมานะฮะกลายเป็นว่ามีป้ายห้อง505วางฮะเอาวางไว้ข้างบนซึ่งสูงมากเลยจะต้องมีคนปีนขึ้นไปหรือว่าขึ้นบันไดกันไปเอาไปวางไว้ฝุ่นเกาะเคอะเลยเดียวนะฮะแล้วก็ยังมีพวกพวงมาลัยแห้งฟังกันอายุนานมากน่าจะอายุหลายปีเลยเป็นพวงมาลัยแห้งนะครับตกลงมาด้วยหลายพวงเดียวนะฮะทุกคนก็ตกใจเฮ้ยอะไรเนี่ยนะฮะทำไมมันมาวางอยู่ตรงข้างบนนี้นะครับอะไรมาวางอยู่ข้างบนนี้ก็เลยปัดลงมาปัดลงมาก็ปรากฏว่าพวงมาลัยตกมาอีกหลายพวงเลยเป็นพวงมาลัยแห้งนะครับแห้งที่ไม่ได้มีการใช้งานแล้วอาจจะใช้งานนานมากๆแล้วนะครับก็เลยเก็บออกมาก็ไม่ได้สนใจคิดว่าคงจะเอามาไหว้ธรรมดาแต่เอาทำไมไหว้สูงจังเลยแล้วป้ายมาจากไหนแต่สิ่งที่ทุกคนดีใจคือได้ป้ายห้องแล้วก็เลยเอาป้ายนั้นมาจัดแจงเช็ดทำความสะอาดนะครับป้ายสีแดงสดใสทีเดียวแล้วเอาไปติดบริเวณหน้าห้องเย่เรามีป้ายห้องแล้วห้องเหมือนห้องอื่นแล้วนะฮะแล้วใครนะเอาไปติดไว้ก็ไม่ได้สนใจนะก็ทำความสะอาดห้องกันแบบยกใหญ่ทีเดียวพอทำความสะอาดห้องแล้วก็ด้วยความเป็นเด็กเราก็เลยเอาห้องไม่มีอะไรเลยมีแต่เสื้อผ้านะครับบอกเอ้ยเราควรจะมีพระนะก็เลยเอาพระมาไปทำหิ้งพระด้วยกันไปซื้อหิ้งพระมาเอามาติดไว้บริเวณหัวด้านบนสูงสูงนะฮะติดหิ้งพระตกตะปูเข้าไปมีหิ้งพระมีพระมาวางมีพงมาลัยนะฮะเพื่อความเป็นสิริมงคลตามภาษาเด็กหอนะกลัวนะฮะก็เริ่มเอามีรูปพระเกจิอาจารย์ต่างๆมาติดตามห้องตามความนิยมชมชอบแต่ละคนมีพระเครื่องมาห้อยบริเวณจุดต่างๆนะฮะของห้องตัวเองเพื่อความเป็นสิริมงคลทุกคนก็จะได้อุ่นใจมีความสุขกันไม่ต้องกลัวผีกันนะฮะอันนี้คือเหตุการณ์วันนั้นหลังจากบิ๊กคลีนนิ่งเดย์กันเสร็จแล้วก็มีอะไรกันขึ้นก็เสร็จแล้วก็พักผ่อนนอนหลับกันไปนะฮะแต่ทีนี้นะฮะพอหลังจากวันนั้นมีการบิ๊กคลีนนิ่งแล้วก็มีการ

เวทห้องใหม่เอาพระมาติดนะเอาป้ายออกมานะฮะทำความสะอาดห้องเนี่ยเริ่มมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นในห้องนะฮะทุกๆคืนนะที่ทุกคนกำลังหลับสนิทแล้วจะได้ยินเสียงนะเหมือนมีคนมาเดินก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะครับในห้องเดินเหมือนแบบเหมือนมีคนใช้ชีวิตอยู่ในห้องนะฮะซึ่งก่อนหน้าไม่มีก่อนหน้าไม่มีนะก่อนหน้าที่จะทำความสะอาดไม่มีแต่หลังจากทำความสะอาดแล้วมีคนมาเดินเดินก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กนะฮะแล้วพอลืมตามาปั้งก็ออกก็หายไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนได้ยินเหมือนกันทุกคนเริ่มหลอนกันละเฮ้ยมันคืออะไรมันคืออะไรนะฮะเริ่มได้ยินทุกคืนเลยจนกระทั่งเพื่อนบางคนในวันเสาร์ที่ถึงขั้นไม่อยู่หอเลยให้ผู้ปกครองมารับกลับไปอยู่บ้านเลยนะกลับไปพอกลับไปปั๊บบางวันไม่มีใครอยู่เลยมีแต่เสื้อผ้าอยู่อย่างเดียวเพราะว่าเสาร์ที่ต้องกลับเพราะกลัวกันนะฮะจนกระทั่งวันหนึ่งนะฮะจนกระทั่งวันหนึ่งนะฮะวันนั้นเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งนะเขาเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเขาบอกเฮ้ยเพื่อนๆวันนี้ที่บ้านมีไหว้เจ้านะมีวันตรุษจีนไหว้เจ้ามาเที่ยวกันนะมาเที่ยวที่บ้านเรานะอย่างก็พากันไปเพราะว่าที่บ้านเขาจัดเลี้ยงหูหมูจัดเลี้ยงอาหารอร่อยเยอะแยะมากมายทีเดียวแล้วก็พากันไปไปกันบ้านเพื่อนกันหอบกันไปทั้งหอพักเลยนะไปถึงปั๊บก็โอ้พ่อแม่เลี้ยงดีเลยอาหารการกินหูหมูอย่างต่างๆอย่างดีทีเดียวพอเสร็จกลับบอกว่าเย็นนี้วันอาทิตย์นะเดี๋ยวแม่เอายำหูหมูเอาหมูไปจะกินหมูกระทะกันไหมต่างๆนานาเดี๋ยวหอกลับไปเหลือเยอะมากเลยเอาไปแบ่งเพื่อนๆกินด้วยกันก็ห่อใส่ถุงกันไปถึงหอพักกันก็แกะกันกินกันนะทำหมูกระทะกันยำหูหมูกันนะฮะสนุกสนานทีเดียวนะครับในหอพักตรงนั้นนะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เก็บข้าวของพวกนี้มีเรียนเช้าก็เก็บข้าวเก็บของหมูกระทะวางไว้แต่ก็ล้างพวกนี้ก็ได้นะฮะนะแล้วก็มีกินเหล้าด้วยนะแอบเอาเหล้ามากินในหอในด้วยตามภาษาเด็กหอนะครับทีนี้เรื่องราวก็เกิดขึ้นสิหลังจากกินเลี้ยงวุ่นวายเสียงดังกินหมูกระทะกันนะฮะคืนนั้นนะฮะไม่หลับทั้งคืนเลยเขาบอกว่าเสียงดวงวิญญาณหรืออะไรไม่รู้เดินนะฮะแล้วมีการตบโต๊ะตบตู้เหมือนเขาไม่พอใจตุ่มต่ำตุ่มต่ำนะฮะจนกระทั่งทุกคนหลับไม่ได้เลยหลับไม่ได้เลยนะฮะบางคนถึงขั้นลุกขึ้นนะครับเพื่อที่จะไปขอนอนกับห้องข้างๆห้องอื่นเพราะว่ารู้สึกว่าโดนกวนหนักมากแล้วก็กลัวมากๆเลยนะครับบางคนก็ยังอยู่หอนั้นอยู่เพราะว่าจำเป็นต้องอยู่อยู่เนี่ยเพราะว่าไม่รู้จักเพื่อนคนอื่นไม่รู้จักเขานะฮะจนกระทั่งมีเพื่อนคนหนึ่งนะฮะจำเป็นต้องอยู่หอค้างอยู่เหลือแค่ไม่กี่คนหรือแค่สองคนคนอื่นไปห้องอื่นหมดเลยเพราะว่านอนไม่ได้เลยเขาว่ามากวนทั้งคืนเลยนะฮะเพื่อนสองคนนอนอยู่หอนะครับหอนั้นอยู่นะฮะเพื่อนคนหนึ่งกำลังหลับอยู่นะฮะเขาบอกว่าในความกึ่งหลับกึ่งตื่นความฝันของเขานะฮะมีความรู้สึกว่าเหมือนมีดวงวิญญาณผู้ชายคนหนึ่งเดินวนเวียนในความฝันนะฮะกึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับมีดวงวิญญาณมาเดินวนเวียนอยู่วนเวียนในห้องนะฮะเป็นผู้ชายร่างดำๆตัวใหญ่ๆรู้สึกว่าเขาไม่พอใจในความฝันของเขานะฮะอยู่ดีในความฝันนะชายนั้นก็หันหน้ากลับมามองเขาปั้งแล้วเดินปรีตรงมาที่ตัวของเด็กนักเรียนนักศึกษาคนนี้นะฮะแล้วก็ใช้มือนะกดไอ้นี่ในความฝันนะกดเอาไว้บริเวณหน้าอกแล้วทำหน้าไม่พอใจเหมือนไม่พอใจที่พวกเองเสียงดังประมาณนี้ฮะไม่พอใจหนักมากและตัวของนักศึกษาคนนี้ก็พยายามดิ้นนะเพื่อจะให้ตื่นขึ้นมานะฮะพอเขาหลุดมาจะปั๊บเขาวิ่งโผล่ออกไปเลยนะฮะวิ่งโผล่ไปแล้วเพื่อนอีกคนก็สะดุ้งตื่นเหมือนกันก็วิ่งออกไปนะฮะเพื่อนว่าผีหลอกนะฮะผีแบบใครไม่รู้ผีร่างดำๆใหญ่ๆนะฮะใส่ชุดเสื้อผ้าเหมือนไม่ใช่คนไทยเลยนะฮะนะแต่มองเห็นหน้าว่าเขาโกรธแล้วมาเนี่ยก็วิ่งกันนะฮะโอ้โหนะสุดท้ายไม่หลับไม่นอนกันคืนนั้นนะฮะก็เลยมาปรึกษากันอีกวันหนึ่งไม่มีใครกล้ากลับมาอยู่หอเลยเลยกระจายกันไปอยู่ตามห้องต่างๆในห้องอื่นแล้วก็ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาว่าเนี่ยเจอแบบนี้อาจารย์ทำยังไงดีอาจารย์ก็บอกอาจารย์ไม่รู้จะทำยังไงแล้วพวกเธอจะทำยังไงอยู่หอนอกเขาก็ยังไม่อนุญาตให้ไปนะกระจายไปอยู่ตามหออื่นก่อนไหมไปอยู่ห้องอื่นก่อนไหมเอาของไว้ก็พอนะอาจารย์อนุญาตไปอยู่ห้องอื่นก่อนนะเดี๋ยวพอเนี้ยมันจะครบ1ปีละนะถ้า1ปีแล้วพวกเองสามารถออกได้แล้วเงี้ยนะฮะสำหรับอยู่หอนอกได้แล้วนะฮะนะแล้ววันนั้นนะฮะวันที่ทุกคนกลางวันนะทุกคนจะมาอยู่ในหอพักนี่อยู่ตอนกลางคืนจะกระจายไปนอนที่อื่นนะครับมาอยู่ในห้องนี้อยู่นะครับวันนั้นเนี่ยอยู่ดีมียามคนหนึ่งนะเป็นยามคนเฒ่าคนแก่ยามแบบคนเก่าแก่ประจำมหาลัยเดินขึ้นมาบริเวณชั้น5เดินขึ้นมาปั๊บแล้วทีนี้ก็มาหยุดที่บริเวณชั้นห้อง505ตรงนั้นนะฮะก็บอกว่าเฮ้ยพวกเองก๊อกๆๆนะฮะใครเอาป้าย505มาติดเนี่ยบอกอันนี้ไงครับมันตกมาจากข้างบนเพดานนู่นน่ะถอดออกเดี๋ยวนี้เอาออกเขาไม่ให้ติดเองรู้ไหมนะฮะทุกคนก็ตกใจว่ายามดุมากเลยนะฮะยามดุมากเลยทุกคนก็เอาออกแกออกแล้วเพื่อนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้สนใจเพราะว่ารู้สึกว่าตัวนี้กลัวผีมากกว่าก็เลยถอดป้ายออกไปเก็บไว้บนหลังตู้ไม่ได้สนใจก็มีเพื่อนคนหนึ่งว่ามันแปลกๆนะมันต้องเกี่ยวกับป้ายหรือเปล่านะฮะก็เลยพอดีมียามหลายคนในมหาลัยเนาะก็มียามที่สนิทกันนะครับก็ไปปรึกษานะฮะบอกว่านี่พี่ช่วยถามหรือว่าตามเรื่องสืบมาหน่อยสิว่าท
ทำไมห้องชั้น5เนี่ยห้อง505เนี่ยมันถึงเขาถอดป้ายออกแล้วมันมีเรื่องราวแปลกๆมีผีอ่ะมันเป็นเพราะอะไรลองหาข้อมูลหน่อยๆพร้อมกับเอา M150สปอนเซอร์ไปให้ต้องเอาไปเหมือนกับเอาไปให้เขาไงเผื่อเขาจะได้หาข้อมูลให้ก็หายไปนานเลยเป็นเดือนทีเดียวฮะแล้วทีนี้อยู่ดีๆยามพี่ยามคนนั้นที่เป็นคนหนุ่มก็มาบอกว่าเออนี่น้องมานี่ก่อนเดี๋ยวจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะฮะรู้ไหมพี่ไปสืบมาให้แล้วนะห้อง505นั่นแหละมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะเขาบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วเกือบ20ปีที่แล้วนะเกือบ20ปีที่แล้วนะครับห้องนั้นเนี่ยเคยมีคนตายรู้ไหมว่าเคยมีคนตายเหรอใครตายนะฮะห้องนั้นเนี่ยเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วมีนักศึกษาคนหนึ่งนะฮะเขาอยู่กับใครไม่ได้ตอนแรกนะเขาก็เป็นนักศึกษาเหมือนน้องนี่แหละเขามาอยู่กับเพื่อน4คนนะฮะแต่เขาเป็นนักศึกษาจากภาคใต้นะเขามาเรียนที่มหาลัยตรงนี้ที่กรุงเทพแล้วเขาเป็นอิสลามเขาเป็นอิสลามนะฮะแล้วทีนี้เขาจะมีการละหมาดเขาจะมีการเหมือนกับทำพิธีของเขาทุกๆวันแล้วเพื่อนนะอยู่กับเขาไม่ได้เพราะว่าตอนตีห้าเขาต้องตื่นมาละหมาดดึกๆเขาต้องตื่นมาละหมาดแล้วทีนี้เขาไม่สามารถกินอาหารเหมือนคนปกติได้เพราะเขากินหมูไม่ได้เขาเป็นอิสลามเคร่งครัดเลยแต่เขามาอยู่กับเพื่อนๆที่เป็นชาวไทยพุทธอาจารย์ก็เลยแยกเขาให้อยู่เดียวๆให้เขาอยู่เดียวๆเลยในห้องนั้นแล้วก็ให้เพื่อนคนอื่นไปกระจายไปอยู่ห้องอื่นแล้ววันนั้นเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะครับเขาตัดสินใจฆ่าตัวเองตายนะครับด้วยเหตุการณ์ไม่รู้เหมือนกันความเครียดหรือเปล่าเป็นการแขวนคอตายในห้องนั้นนะฮะเป็นข่าวใหญ่มากของมหาลัยเขาให้ปิดเอาไว้ซึ่งยามคนเก่าๆเท่านั้นถึงจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยเอาป้าย505ออกเพราะว่ามันข่าวมันกระจายไปเยอะว่าห้อง505มีคนตายก็เลยแกะป้ายออกเป็นการถือเคล็ดแล้วไปซ่อนไว้เนี่ยแล้วอยู่ดีพวกน้องก็มาติดเอาไว้นะครับเอามาติดเอาไว้อาจจะเป็นดวงวิญญาณของเขาหรือเปล่าที่ไม่พอใจเพราะว่าพวกเองเป็นคนพุทธใช่ไหมถ้าพี่จำไม่ผิดวันก่อนพวกเองกินเหล้ากันใช่ไหมในห้องนะฮะแล้วก็กินหมูกระทะกันใช่ไหมพวกเองไม่รู้หรอว่าอิสลามมันไม่ชอบหมูอะแล้วก็ที่สำคัญพวกเองเอาพระไปติดเต็มห้องเลยนะห้องนั้นมันเป็นของไอ้น้องที่เป็นอิสลามที่มันเคยตายนะอิสลามนะฮะพวกเองเอาพระไปแขวนไปติดเต็มเลยมันไม่พอใจเพราะว่าเขาอยู่ชีวิตตรงนั้นนะฮะตามความเชื่อนะอันนี้ใช้วิจารณญาณในการฟังนะเด็กได้ยินแล้วตกใจกันมากเลยเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยหรอไม่น่าเชื่อเขาก็เลยรู้สึกแบบไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วแล้วมันครบ1เดือนพอดีนะ1ปีพอดีนะจะ1เดือนพอดีที่1ปีที่อยู่ด้วยกันมาก็เลยทยอยขนออกขนของหมดเลยแต่ก็ปล่อยพระทิ้งไว้นะฮะหิ้งพระเอ่ยเดี๋ยวว่าอะไรต่างเก็บเอาไว้นะเก็บเอาไว้นั่นแหละนะฮะทิ้งไว้เลยแล้วก็ขนของออกไปอยู่หอนอกกันหมดเลยก็เป็นเรื่องหลอนที่แบบสัมผัสได้แล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าดวงวิญญาณมีจริงนะเชื่อเหลือเกินว่าคนถ้ามันอาฆาตเนาะหรือว่าเราไปอยู่ในที่ของเขาที่ไม่ใช่ที่ของเขาที่ไม่ใช่ของเราเขาเคยอยู่เขาเคยอาศัยแล้ววันหนึ่งไปทำเสียงดังเอะอะวิวายหรือว่าทำในสิ่งที่เขาไม่ชอบสิ่งที่เขาไม่ปรารถนาเนี่ยเขาอาจจะแผลงฤทธิ์หรือว่าแสดงตัวตนให้รู้ว่าเขายังอยู่ก็เป็นได้ก็เป็นเรื่องที่เล่ากันมานะกับนักศึกษาหอชายหอพักนี้ที่เกิดขึ้นเมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมานะครับปัจจุบันนี้นะฮะนักศึกษาคนนี้เล่าว่าห้องนั้นยังอยู่นะครับยังให้บริการอยู่เหมือนเดิมนักศึกษารุ่นปัจจุบันแต่ป้ายก็ยังไม่มีเหมือนเดิม505ก็ยังไม่มีเหมือนเดิมไปสืบดูได้เลยเขาว่าไปสืบดูได้เลยท้ายสืบเลยยังไม่มีป้ายเหมือนเดิมโอ้โหนี่ถ้าเป็นเรื่องจริงถ้าเป็นเรื่องแบบที่เขาเล่ามันน่ากลัวเนาะแสดงว่าเขายังใช้ชีวิตนะฮะเขายังใช้ชีวิตอยู่ในห้องนั้นที่เขาเคยอยู่เมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมากับ20ปีแล้วเขายังคงวนเวียนไม่ไปไหนเขาเรียกว่าวิญญาณที่เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเป็นบาปกรรมมหันต์ไม่ว่าคุณจะเป็นคริสต์เป็นอิสลามเป็นพุทธนะฮะการฆ่าตัวตายนั้นนับว่าเป็นเรื่องราวที่อมหิตแล้วก็เป็นบาปมหาศาลเป็นบาปมหันต์มากๆเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่ถูกถ่ายทอดออกมาจากนักศึกษาอดีตนักศึกษาคนหนึ่งนะครับที่เล่าเอาไว้นะครับในรายการของพี่ป๋องนะฮะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวนะฮะแล้วก็เนาะทุกที่มันย่อมมีสตอรี่มีที่มาอยู่แล้วนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเจอหรือไม่อย่างไรอันนี้ใช้วิจารณญาณในการฟังนะครับเดี๋ยวคุณฟังแล้วฮะฟังเรื่องนี้แล้วรู้สึกอย่างไรรู้สึกชอบไหมจริงกี่เปอร์เซ็นต์ 100% มั้ย 80% 90% มั้ยถ้าเจอแบบนี้จะกล้าอยู่ไหมฮะหอในนักศึกษาบาปทุกศาสนาตะทีบอกไว้นะฮะ

ว่าหลายๆคนนะครับคงมีอะไรติดค้างกับเด็กคนหนึ่งอยู่เด็กเมื่อหลายปีก่อนที่เราเคยให้คำมั่นสัญญาเขานะว่าเราจะทำอาชีพนี้เราจะเลือกความฝันนี้เราจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีความสุขให้ดูนะไม่รู้ว่าวันเวลานำพาทุกท่านให้เป็นอย่างที่เคยพูดเอาไว้สักอย่างหรือยังนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรนะครับขอให้ทุกท่านที่เดินทางจากสถานที่อันเป็นที่รักของเราเพื่อไปทำบางสิ่งบางอย่างอาจจะเรียนหรือว่าทำงานขอให้ปลอดภัยทุกๆเส้นทางนะครับพบเจอทุกสิ่งอย่างที่มนุษย์เรานิยามมันว่าความสุขนะครับหรือถ้าไม่ถึงกับสุขขอแค่ไม่ทุกข์ก็ขอให้ยินดีกับมันนะครับมีโอกาสเราจะพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งเราจะเจอกันอีกครั้งเมื่อที่เราคิดถึงกันอีกนะครับ

0: ันนะครับผ่านวัยเยาว์ครับ
1: ผ่านวัยเยาว์นะครับสำหรับเพลงนี้เลยนะครับถึงเพลงที่ส่งมานะครับพี่เอ็มอันวาสีบอกว่าดีใจครับเคยมีพระอริยสงฆ์นะที่ไปรับกิจนิมนต์ที่ต่างประเทศนะครับไปปราบผีนะครับเพราะเจ้าของที่ตรงนั้นเชิญหมอผีดังๆทั่วโลกมาปราบก็สู้วิญญาณผีนั้นไม่ได้ดุจัดครับเลยนิมนต์พระอริยสงฆ์จากประเทศไทยเราไปปราบนะฮะจะได้หรือไม่นั้นวันหน้าจะไปหาข้อมูลมาให้ดีเจทันเล่านะฮะยันเหลือเกินนะฮะถือว่าเป็นเรื่องราวเนาะถ้าเป็นไม่รู้ดีจะไม่รู้เหมือนกันทั้งต่างประเทศนะพี
0: ่
1: ว่ามันยังไงนะฮะแต่จะเชื่อว่าถ้าเป็นผีต่างประเทศเขาก็จะเชื่อกฎแห่งกรรมในศาสนาของเขาอะเนี่ยอิสลามคริสต์ต่างๆเนี่ยนะครับผีคือคนถ้าเขายังโกรธแค้นเขายังอาฆาตเขาก็เป็นผีที่อดุร้ายที่อาฆาตใช่ไหมครับเนี่ยถ้าเราใช้ธรรมะไปถ้าเป็นคนไทยอะถ้าเป็นคนไทยสมมติว่ามีผีดุสมมติว่าบ้านหลังนี้ผีดุมากเจ้าของเก่าเป็นคนที่ดุสมมติเนาะเป็นคนที่ดุแล้วก็เป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นมีอะไรอะมีคนที่เป็นศัตรูเยอะนะฮะไม่มีใครสามารถเข้าอยู่บ้านนี้ได้เขาจะส่งเสียงดังรบกวนตลอดเวลาสมมตินะฮะก็ต้องให้พระหรือว่าคนที่สอนเรื่องกรรมไปสอนเขานะฮะดิฉันเชื่อว่าผีหลายๆคนหลายๆตนนะครับที่เป็นของพุทธเรานะฮะเขาเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนะเพราะเขาอยากไปขุดไปเกิดเพราะเขาถูกทุกข์ทรมานอย่างที่ดิฉันเคยส่งคลิปให้พี่เอ็มดูที่เป็นวิญญาณดูวิญญาณต่างๆเนาะทั้งวิญญาณที่ตายโหงที่เป็นร่างสีขาวที่เป็นผู้หญิงที่มีเลือดใช่ไหมฮะดูเวอร์เนาะดูปลอมเนาะดูแบบดูงมงายนะฮะเขาเป็นดวงวิญญาณที่เราไปผุดไปเกิดจริงๆนะฮะคุณฟังมีหลายๆรายการที่เขาไปถ่ายแล้วเขาเจอดวงวิญญาณนะฮะมาเป็นแบบเลือดเลยก็มีจริงๆนะฮะมีเลือดเลยก็มีหรือว่ามาแบบว่าเป็นร่างเงาขาวเงาดำอะไรเงี้ยฮะทุกๆครั้งที่มีการแผ่เมตตาหรือว่ามีการให้บุญเขาก็จะมารับนะฮะแต่ถ้าเป็นดวงวิญญาณที่ดุร้ายของต่างประเทศอันนี้ไม่รู้ละเราไม่รู้ว่าบริบทของเขาเป็นคนอย่างไรเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยบริบทเขาก็จะดุร้ายกว่าเป็นซาตานเป็นผีเป็นคนคริสอะไรเงี้ยนะฮะที่มีนิสัยเพราะว่าตอนเขาเป็นคนเขาเป็นคนยังไงเขาก็จะดุร้ายแบบนั้นนะเราไม่สามารถไม่รู้ว่าจะเอาธรรมะไปปราบจะได้หรือเปล่าเขาอาจจะไม่เข้าใจก็เป็นได้บริเจชื่อว่าผีของไทยของพุทธหลายตนนะฮะเขาเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมตายไปแล้วก็ยังเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมมีหลายรายการที่เขาไปถ่ายตามวัดวารามวัดร้างนะฮะคุณฟังเชื่อไหมเจอดวงวิญญาณผีกำลังไหว้พระอยู่เรื่องจริงเจอดวงวิญญาณผีที่เป็นเงามาเลยกำลังยืนไหว้พระก็มีเป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในอุโบสถนะฮะงงไหมผีไหว้พระมันมีจริงนะแต่เราบอกว่าดีเจก็งมงายเออแล้วแต่วิจารณญาณแล้วกันแต่มันติดมันจริงๆนะมันติดภาพมันจริงๆนะฮะเออเป็นดวงวิญญาณเลยนะฮะกำลังยืนไหว้พระกำลังนั่งพับเพียบก็มีนะฮะเพราะว่าเขาเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมการไปผุดไปเกิดใหม
0: ่หลายคนนะ
1: ครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องหลอนที่นำมาฝากกันแล้วกันนะครับในคืนนี้ฟังเพื่อความบันเทิงนะฮะใช้วิจารณญาณ LA Bicycle นะครับในการรับฟังกันแล้วกันนะฮะส่วนคนที่ไม่เชื่อก็ฟังแบบเป็นละครแล้วกันนะฮะอ้าวเที่ยงคืนสี่สิบแล้วพี่เอ็มจะลารายการแล้วมาเดี๋ยวดีเจล่ำลารายการทางแอปเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวทางออนไลน์ดีเจจะเปิดเพลงปิดท้ายให้นะครับปิดท้ายจบรายการก็จะปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งจะคุยกันอยู่ไหมยูทูบจะได้ปิดรายการแล้วเมื่อกี้ตาทีมันขอเพลงอะไรนะไม่มีไก่จ๋าเลยฮะเพลงไม่มีเธอของเลโทสเปกนะครับฟิชเชอริงกับไก่จ๋านะฮะสรรหาเพลงแปลกๆไม่เปิดอีกแล้วนะฮะปิดท้ายในช่วงเวลาของค่ำคืนนี้กันละกันนะครับนะฮะเตรียมรับฝนฟ้าตกนะครับส่วนภาคกลางนะครับแล้วก็ภาคอีสานภาคเหนือด้วยนะครับภาคกลางนะครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้มะรืนนี้จะมีฝนฟ้ามาแต่วันนี้ที่เชียงใหม่อากาศเย็นนะเหมือนจะเย็นมาเพราะว่ามีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะครับแผ่ลงมาปกคลุมนะครับทำให้อากาศนั้นสบายนะไม่ได้ร้อนอบอ้าวเหมือนช่วงสัปดาห์ก่อนที่ผ่านมานะครับขอบคุณ True Detect ด้วยกันละกันครับร้านยำปูม้าเจ็ดยอดเชียงใหม่ครับแล้วก็ร้านจะยาวเขาต้ม1 บาทด้วยนะให้การดูแลให้การสนับสนุนกันครับนะผีก็เหมือนคนฮะนิสัยผีเหมือนคนครับเหมือนกันครับต่างกันที่ผีมีร่างกายเท่านั้นครับดีเจถูกต้องเลยครับพี่เอ็มอรัญวาสีนะฮะมีร่างกับไม่มีร่างเนาะอ่ะงั้นปิดท้ายแล้วกันคืนนี้นะทางแอปจะไปฟังเพลงสตริงปกตินะครับส่วนทาง YouTube ไปฟังเพลงของตาทีที่ขอไว้นะครับงั้นดีเจปิดท้ายด้วยเพลง ID เอาเพลงสบายๆแล้วกันเนาะเพลงเจน90สบายๆแล้วกันมาอ่ารักเธอไม่มีวันหยุดกันละกันนะครับแต่ผีไม่มีร่างกายแล้วธาตุร่างกายแตกสลายหมดแล้วใช่เลยครับถูกต้องนะฮะคนเราก็อย่าต้อง ต้องรู้จักปรงในตัวเองนะครับถ้าเราวันหนึ่งร่างกายเราสูญสายแล้วเหลือแต่ดวงวิญญาณคงจะต้องปรงทำใจไม่ต้องไปอะไรมากมายกับร่างกายนะฮะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับนะสี่แชทบอกว่า2วันแล้วฮะตก2วันแล้วฝนนะเย็นๆทีเดียวใช่ไหมนะค่ำคืนนี้มีความสุขมากๆร่ำลารายการไปก่อนกันละกันนะครับนะฝากดีทุกท่านทุกคนนะครับราตรี

0: ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio
1: Thanks for listening to BP Radio Online Thailand

ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องไม่ต้องกดข้ามโฆษณากวนใจที่ BP Radio

ุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio คุณกำลังฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง24ชั่วโมง BP Radio

ำลังฟัง BP Radio Thailand เพลงเพลาะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

พลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่084-045-6862คุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ LINE ID FM 975

ำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862

ย้อนเวลาฟังเพลงฮิตยุค90ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio ที่นี่เพลงเคราะห์ออนไลน์ที่มากที่สุด BP Radio กับ DJ Win ขอเพลงส่งเพลงเคราะห์ได้ที่ Facebook BP Radio

ายังฟินไม่พอกับเพลงคลอปแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6866

ล่นเดี่ยวที่เล่นเพลงเพราะที่คุณชอบมากที่สุด24ชั่วโมง BP Radio Online Thailand คลิก Facebook BP Radio เพลงเพราะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟัง BP Radio ขอทุกเพลงเพราะได้ที่ Facebook BP Radio

พลงไหนที่คุณชอบเพลงไหนฟังแล้วฟินฟังได้ที่นี่084-045-6862เพลงดีไม่มีโฆษณาคั่นที่ BP Radio